0: พราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลพีนำทีมฝ่ายปกครองทลายบ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปราบเซียนนครพิงค์เมื่อคืนนี้เวลา2ทุ่มโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดได้แก่บ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกซึ่งดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่าและบ่อนสีปิงเมืองที่บริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงตำบลหายาซึ่งเปิดให้เล่นพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งเป็นบ่อนแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจร่างกายมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแสดงให้เห็นว่าลักลอบเปิดยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและจากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยพบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงชื่อรูปภาพและตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งนี้เจ้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้รวมกว่า100รายทั้งกลุ่มนักพนันชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงคนต่างด้าวและผู้สนับสนุนให้มีการเล่นด้วยพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนมากซึ่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจดสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
4: ติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมฟรายเดย์ไนท์เบรนฟอร์ดชนะเชลซี 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเอสปันยอลแพ้เอลเช่เทเรซิปคน 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีรีอาอิตาลีมอนซาชนะซาสซูโอโล 2-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไบเยอร์มินิกชนะอูดิโอนเบอร์ลิน 7-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแอสโตรมาชนะร้อง 2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการซัปโปโรโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแอนนาบรินชโควานักเทนนิสสาวชาวฝรั่งเศสมือ94ของโลกและเป็นมือ4ของรายการชนะเอลินาซาเรเอวาคู่แข่งชาวอาร์เมเนียมือ133ของโลกและเป็นมือ8ของรายการ2เซตรวด 6-4 และ 7-5สุรเชษฐ์ โชติกุลรายการครับ
7: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับหลายคนก็ตื่นมาเตรียมทำการทำงานกันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะครับหลายคนก็อาจจะหยุดอยู่กับบ้านนะครับ
1: เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสัตมวานในการบำเพ็ญกุศลที่หลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครับ
2: ครับก็ได้ชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปพร้อมๆกันเมื่อวานก็ถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ในช่วง 5:00 น.ใช่ไหมฮะ
1: ประมาณ 17:00 น.เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ10นาฬิกานะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับคุณสุธีก็ไปเป็นโฆษกด้วยไหมครับ
1: ใช่ครับไปบรรยายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็น17นาฬิกา23นาทีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือร้อยวันสิ้นพระชนม์นะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติพระองค์ท่านก็เสด็จด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็โดยเสด็จในการนี้ด้วยครับ
2: ครับ
1: นอกจากนั้นก็มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นพ่อทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยครับ
2: ครับก็ถือว่าเราก็ได้ชมกันเนิ่นนานพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามผมก็ติดตามจนจบพิธีนะครับคุณสุริยะ
1: ครับก็มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับพระสงฆ์เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีการเทศนาในบทไหนบ้างครับที่น่าสนใจครับ
1: เศรษฐะชีวิตตคถาครับคือว่าด้วยเรื่องราวของชีวิตอันประเสริฐโดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนะครับเป็นพระธรรมกถึกที่ถวายพระธรรมเทศนาครับ
2: ครับสำหรับวันนี้แหละครับคุณสุธีฮะพิธีเป็นยังไงบ้างครับ
1: วันนี้ก็เป็นพิธีต่อเนื่องนะครับก็จะบำเพ็ญพระราชกุศลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้มีรายละเอียดมาพูดคุยในรายการในช่วงห่วงต่อไปนะครับให้ได้ทราบกันในส่วนของการบำเพ็ญ กุศลนะฮะของหน่วยงานต่างๆที่เมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบพิธีกันเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
2: ครับ
1: ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ทำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เช่นในส่วนของรัฐบาลเองนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีทั้งภรรยาด้วยนะครับนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนะครับเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนี่ยนะครับที่ตึกสันติไมตรีบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ครับนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะก็มีกองทัพภาคต่างๆด้วยใช่ไหมครับที่จัดพิธีนี้นะครับ
1: ใช่ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกพนาคราวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับซึ่งก็คือคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันครับซึ่งกำหนดประกอบพิธีก็แต่ช่วงเช้าวานนี้ครับ
2: ครับและยังมีในส่วนของกองทัพภาคต่างๆด้วยครับคุณสุธีครับ
1: ใช่ครับทุกกองทัพภาคเลยครับ
2: ครับ
1: ก็มีการประกอบพิธีนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงวัดวาอารามต่างๆนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายก็มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลของคณะสงฆ์อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมีเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตนะฮะ
2: ครับอันนี้รวมถึงวัดวาอารามต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ปวงชนชาวไทยก็ได้เห็นถึงความจงรักภักดีความสำนึกรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะครับเมื่อ100วันนะมาถึงเรียกว่าบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะหรือวาระที่100วันนะครับซึ่งตามประเพณีแม้เป็นศพของประชาชนคนทั่วไปนะครับก็ยังปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้นะครับผ่านไปสมมุติว่าจากไป7วันก็มีพิธีทำบุญ7วันจากไป15วันก็ทำบุญครั้งหนึ่ง50วันก็ครั้งหนึ่ง100วันก็ครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เป็นการพบปะกันนะครับถ้าว่ากันโดยธรรมเนียมประเพณีที่เราชาวไทยมักจะนิยมทำกันก็คือมีเรื่องที่จะพูดคุยมีเรื่องที่จะได้พบปะกันด้วยนะฮะนอกนั้นก็จะได้ไม่หลงลืมตกค้างอะไรก็ถือโอกาสแบบนี้นะครับมาบำเพ็ญกุศลหรือทำบุญร่วมกัน
2: ครับอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ในหลวงและพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเวียดนามนะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับก็มีการเขียนถึงหัตถศิลป์ไทยด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานชุดประจำชาติเวียดนามตัดเย็บจากผ้าไหมทอมือของสมาชิกศิลปาชีพบ้านทันสมัยจังหวัดนครพนมนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นการย้อมสีจากดอกดาวเรืองตากแห้งผ่านการคัดสรรเส้นไหมอย่างพิถีพิถันแล้วก็ทอด้วยความประณีตนะตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็ทำให้ได้ผ้าไหมเนื้อบางเบาพริ้วไหวแล้วก็เหมาะกับรูปแบบของชุดอ่าวใหญ่นะ
1: ครับก็เรียกว่า
2: ชุดประจำชาติของเวียดนามเนาะ
1: โดดเด่นนะโดดเด่นด้วยเทคนิคการปักไหมน้อยลายดอกลิลลี่นะฮะซึ่งก็เชื่อมโยงกับชื่อของภริยาผู้นำเวียดนามนะฮะถ่ายทอดฝีมืออันประณีตโดยช่างศิลปาชีพจากสถาบันสิริกิติ์ประสานกับภูมิปัญญาไทยนะครับเข้ากับความงดงามของเครื่องแต่งกายประจำชาติเวียดนามครับ
2: ครับพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานกระเป๋าจากสารญาติลิเผาแล้วก็ตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรวมถึงก็เป็นชาจากโครงการหลวงให้แก่ภริยาของผู้นำเวียดนามด้วยนะครับ
1: ครับเนี่ยจากฝีมือสมาชิกศิลปาชีพและภูมิปัญญาไทยสู่ของขวัญพระราชทานที่ถ่ายทอดความงดงามของหัตถศิลป์ไทยแล้วก็เชื่อมสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับเวียดนามนะฮะก็เป็นเวลา50ปีแล้วนะครับที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับ
2: ครับเนิ่นนานทีเดียวนะครับ
1: ครับก็เรียกว่ากึ่งศตวรรษพอดีปีนี้นะ
2: ครับแล้วครับช่วงวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายคนก็พักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วก็ดูข่าวกีฬานะดูเอเชียนเกมไปด้วยครับคุณสุธีฮะ
1: อ๋ออยู่ในช่วงนี้พอดีใช่ไหม
2: อยู่ในช่วงนี้พอดีแล้วนะฮะวันนี้น่าจะเป็นต้องติดตามเซปักตะกร้อกันนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนวันก่อนนะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: วอลเลย์บอลหญิงไทยก็ชนะChinese Taipei ไป 3-0 เซตนะครับทำให้เรานั้นได้เข้ารอบ8ทีมไปแล้วนะ
1: ก็
2: จะไปเจอคู่ชนะระหว่างจีนกับเวียดนามใครชนะก็มาเจอเราในรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นมีพิธีเปิดไหมฮะน่าจะมีใช่ไหม
2: ครับก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
2: ให้กำลังใจกันนะฮะ
1: ครับเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรีก็อยู่ในความสนใจของคนไทยอยู่ในขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมหรือเตรียมที่จะได้เข้าสู่ช่วงมหกัปกีฬาโอลิมปิกใน2ปีข้างหน้าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ในฝากของดนตรีนี่ก็แน่นอนครับลุ้นกับความสำเร็จนะฮะของน้องเนเน่นะครับวันน่าจะเป็นเช้าของวันที่23ที่ประเทศไทยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาน่าจะเป็น22กันยายนนะฮะ
2: ก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันได้เชียร์กันนะครับ
1: ครับ
2: คนไทยทำถึงนะเพราะว่าทุกภาคส่วนนั้นก็สนับสนุนน้องเนเน่นะครับไปที่อเมริกาก็ไม่เหงาก็มีคนไทยที่ลอสแองเจลิสนะครับให้การสนับสนุนโดยตลอดนะครับหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของร้านอาหารด้วย
1: ครับนะทุกคนก็ส่งกำลังแรงใจไปนะครับแม้ว่าเราอยู่ประเทศไทยอาจจะโหวตไม่ได้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นพลเมืองของที่นั่นแต่ว่าคนที่นั่นก็สามารถโหวตได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับก็อาศัยพลังคนไทยที่อยู่ที่นั่นด้วยนะแล้วก็แฟนๆชาวอเมริกันที่ชื่นชอบน้องเนเน่เป็นพิเศษเขาก็บอกว่าจะร่วมโหวตกันนะครับ
1: ครับก็ถือว่าตอนนี้พูดถึงชัยชนะที่น้องเนเน่มีคือชนะใจนะชนะใจของคนเรียกว่าโง่ค่อนโลกแล้วมั้งฮะไม่ใช่เฉพาะแก่คนไทยเท่านั้นเนี่ยคนทั่วโลกก็ชื่นชมในความน่ารักในความอัจฉริยะแม้แต่นักดนตรีของไทยหลายๆคนเนี่ยศิลปินเบอร์ใหญ่ๆหลายคนก็โอ้โหเรียกว่ายกย่องเลยนะฮะว่าน้องนี่มีพรสวรรค์เป็นอย่างยิ่ง
2: ครับก็เราเจอเด็กที่มีความสามารถนะฮะก็ร่วมกันสนับสนุนให้เขาไปไกลได้มากที่สุดครับ
1: ครับเรียกว่าของแท้นะของแท้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การที่จะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องแบบนี้ผมว่าควรก๊อปปี้นะเรื่องความสามารถนี่ควรก๊อปปี้แต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ควรนะ
2: นะ
1: ใช่ไหมฮะสมมติเรามีของแท้แล้วก็ใครผลิตขึ้นมาก๊อปปี้เป็นของเทียมของปลอมมาพูดง่ายๆนะครับไอ้อย่างนั้นไม่ควรนะฮะแล้วก็ไปหลอกคนว่าเนี่ยเป็นของจริงเป็นของแท้อย่างเงี้ยไม่ควรแต่ถ้าเป็นความสามารถของคนเช่นน้องเนเน่เก่งกีตาร์เก่งร้องเพลงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีเด็กๆและเยาวชนรุ่นน้องๆนะครับอยากจะก๊อปปี้อยากจะให้เหมือนแบบแหมเน่ๆเลยอันนี้เต็มที่เลยยิ่งควรสนับสนุนนะ
2: ครับใช่ฮะแล้วก็เราเวลาสนับสนุนเนี่ยนะคนไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมครับคุณสุธี
1: ครับ
2: พร้อมใจกันมากๆเลยนะพลังสามัคคีของคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
1: โอ้ใช่เลย
2: ไม่น่าเชื่อนะดู
1: ไม
2: ่น่าเชื่อเลยนะฮะ
1: ครับคือบทที่จะช่วยเหลือกันนี่เต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยก็ว่าได้นะมีเรื่องราวใดๆที่เรียกว่าเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากสำหรับชาติอื่นนะแต่สำหรับคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายได้นะครับ
2: ใช่ครับแล้วก็เรื่องอาหารไทยก็ไปมีชื่อเสียงในต่างแดนวันนั้นผมกับคุณสตรีก็นั่งชมกันนะ ที่เป็นวัดอะไรนะวัดมงคล
1: รัตนาราม
2: ใช่ไหมฟลอริดาใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะที่ต่างชาติก็
2: ที่อเมริกา
1: คนต่างชาติเขาก็อยากจะลิ้มชิมอาหารไทยนะ
2: ครับ
1: เขาคิวเขาแถวกันยาวเหยียดเลยนะครับก็เป็นสีสันจะเรียกก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อวานมีคนพูดถึงน้องลิซ่าก็เยอะเหมือนกันเรื่องของจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเบียร์ไทยก็ดังไกลไปถึงระดับโลกเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็จะโดนดราม่าไปเพราะว่าบางทีต่างชาติเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ไม่อาจจะไม่เหมือนกับประเทศไทยของเรานะฮะ
2: ครับถือกฎหมายคนละอย่างนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ครับเดี๋ยวก็มาดูเรื่องของการเขาเรียกว่าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม
1: ่
2: และกำลังคนที่มีสมรรถนะนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาไทยในปี2569นะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะซ
1: ึ่
2: งทางพลตรีสมบัติบุญก่อแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ท่านก็ให้การต้อนรับนายบัวพันธ์คำเฉลาหัวหน้าคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: มีทั้งหมด45คนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้ในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเกษตรในการปลูกพืชด้วยโรงเรือนแบบประณีตนะเพื่อสร้างคาร์บอนต่ำลด PM 2.5 ด้วยนะสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนนะฮะที่อาคารวชิระกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่310ครับ
1: ครับ
2: โครงการนี้เขาก็ได้จัดวิทยากรให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะฮะ
1: ครับ
2: ดำเนินโครงการทหารพันดีมทบที่310นะฮะ
1: ครับ
2: ณโครงการฐานพันดีมทบ310ค่ายวชิรประการอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ
1: ครับในค่ายนี้ก็มีอะไรดีๆหลายอย่างนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ทราบเคยได้ยินคำว่าอาชาบำบัดไหม
2: อ
1: ื
2: ม
1: อาชาบำบัด
2: อาชาแล้วว่าม้า
1: เนี่ยบำบัดด้วยม้าเนี่ยไม่บำบัดอะไรบ้างเนี่ยคืออาการเด็กสมาธิสั้นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ก็สามารถที่จะใช้ม้าเนี่ยเป็นการกระตุ้นพัฒนาการหรือฝึกกระตุ้นสติได้นะครับเนี่ยกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมกับม้าในโครงการอาชาบำบัดของหน่วยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2
2: คร
1: ับ เราร่วมกิจกรรมขี่ม้าเพื่อพัฒนาทักษะกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆแล้วก็ฝึกสมาธิแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นนะก็ทำให้การเรียนรู้นี่ดีขึ้นเลยนะครับ
2: ครับโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีการที่ให้เด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการกีฬาแบบหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับก็ไปฝึกกันที่นู่นเลยฮะโครงการนี้อยู่ที่ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับอันนี้ส่วนของโครงการอาชาบำบัดของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ารักนะฮะ
1: ครับ
2: จริงๆอาชาบำบัดเนี่ยก็เคยได้ยินข่าวที่พี่ๆทหารฝึกให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะ
1: ครับ
2: มาหลายโครงการทีเดียวครับ
1: ครับไปดูเรื่องที่คิดว่าประชาชนก็น่าจะอุ่นใจนะฮะเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็บอกว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกบอกมาสคบช่วยได้นะ
2: หนอให้บอกสคบใช่ไหม
1: ใช่ครับแม้ไม่ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ให้เดินไปติดต่อที่ไปติดต่อนี่สคบเนี่ยสามารถนำหลักฐานมาร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามตรวจสอบได้เนี่ยถ้าขายของไม่ตรงปกเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกันเมื่อวันก่อนนะฮะ17กันยายนที่ผ่านมานะครับ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะ
2: ครับ
1: ก็ถือว่ามาช่วยเนี่ยช่วยผู้บริโภคนะครับ
2: เดี๋ยวนี้ช่องทางการแจ้งสคบนี่ก็ทางออนไลน์ก็พอจะได้นะ
1: ครับครับเพราะมีเหตุมีเคสนะ
2: ครับ
1: มีผู้ที่ซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อนะสคบก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานไกล่เกลี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจตกลงจัดส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายนะย้ำผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ทำแบบเชิงรุกเลยนะ
2: ครับโอ้เขาช่วยผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะ
1: ครับ
2: วันก่อนญาติผมซื้อหอมแดงผ่านทางเฟซนะคุณสุธีนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าเมื่อได้รับของเนี่ยโอ้ขึ้นราเยอะเลยอ่ะ
1: ไม่แดงนะฮะ
2: แดงผสมดำโอ้โหปวดหัวเลย
1: กลายเป็นหอมดำไปซะแล้วเนี่ยนะฮะ
2: นะ
1: ครับยังไงเสียก็ประสานสคบได้ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าซื
2: ้
1: อแล้วไม่ตรงปกนะฮะในภาพที่เขาประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานั้นเนี่ยแหมใหญ่โตทีเดียวแต่พอเจอของจริงมันเป็นเหมือนของเด็กเล่นนะฮะ
2: ใช่
1: นะฮะ
2: ครับว่าการถ่ายคลิปวิดีโอที่เขาทำให้เราดูเนี่ยเราดูแล้วก็ตื่นเต้นนะ
1: ใช่ครับ
2: มีส่วนที่จะทำให้เราเข้าใจผิดได้นะ
1: ครับบางทีก็บอกไม่หมดบอกไม่ครบนะฮะในกรณีที่บอกราคาหนึ่งแต่ภาพเนี่ยแสดงถึงของอีกราคาหนึ่งเราก็เข้าใจไปตามภาพอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ค
1: ิดว่าจะได้แบบตามที่ภาพปรากฏจริงๆแล้วต้องเข้าไปเลือกดูตัวเลือกข้างในบางคนอาจจะสั่งของทางออนไลน์แบบไม่ละเอียดไม่ได้ไปตรวจดูข้างในก็สุดท้ายก็เห็นว่าราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นก็เลยสั่งมาแล้วปรากฏว่าได้ของไม่ครบนะฮะ
2: ครับคือได้ของไม่ครบนี่ก็สามารถที่จะแจ้งสคบได้ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะเวลาที
2: ่
1: คนใช้งานทางโลกออนไลน์บางทีอาจจะไม่ได้สังเกตสังกาเป็นเทคนิคหรือกลยุทธ์ทางการค้าการขายนะฮะซึ่งก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้ไม่เจริญอ่ะคนที่ทำแบบมีรับลมคมในอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: บางทีก็ผู้บริโภคไม่ทันดูใช่ไหม
1: ครับ
2: สินค้าบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100%นะ
1: ใช่ครับ
2: แตกบินหน่อยๆเนี่ยนะ
1: คือ
2: เอามาขายในราคาที่แบบต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงอ่ะสมมติราคา300ขายอยู่ประมาณสัก180อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: บางทีเราเคยซื้อแบบนี้เราเห็นว่าอุ๊ยลดนี่อะไรเงี้ยนะก
1: ็
2: จัดไปซื้อไปส่งมาปรากฏว่ามันเป็นขอบบินผมเคยซื้อโหลเลี้ยงปลาด้วยนะฮะ
1: ครับ
2: ส่งกลับมาโอ้โห
1: เป็นไง
2: มันบินนิดเดียวก็คืออาจจะแบบสินค้าแบบไม่ได้คุณภาพ 100% แต่ว่าใช้การได
3: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน5,000ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราพระเถระผู้มีพรรษาอายุการข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พนวกะภิกษุพระมัจเจมภิกษุและท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญคุณโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนับวาจายะเจตสามวามวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพปะโสสัทธาสดิพระวันตุเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะโคคนไหลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหนมานะชาริติสิทธิสำคัญกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตพระอุณโมพุทธายะเวระทายโยเวระโคนายังเวระหิงสาเวระตาสีเวระตาสาเวระอิทิโยมพุทธสะมาเนมานะพุทธสะสวาหมลัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านปีนี้อาตมาภาพขอมอบของขวัญรางวัลให้กับชาววัดพัฒนาธรรมรามคณะศิษย์หลวงพระเพชรชาวอำเภอพัฒนานิคมและจังหวัดลพบุรีและพระพุทธศาสนาก็คือ1รางวัล Thailand Moral Award Thailand โลกก็คือรางวัลคุณธรรมความดีนะที่อาตมาขับเคลื่อนมาก็คือสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญู5ประการอาตมาจะขับเคลื่อนคุณธรรม5ประการนี้มาโดยตลอดสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญู
และรางวัลอีกก็คือวัดพัฒนาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569นะก็ขอมอบเป็นรางวัลให้แก่สาธุชนอาตมาถือกติว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงอยู่ยาอยู่อย่างกาฝากจากอย่าจากอย่างเรือจอนนะช่วงเวลาของชีวิตมันสั้นยนต์แต่ช่วงของเวลาชีวิตมันยาวต้องขอขอบใจญาติโยมที่เป็นห่วงอาตมาอาตมาทำถึงแม้ว่าจะมีงานหนักมีภาระเยอะอย่างไรก็ตามอาตมาก็มีสโลแกนสอนใจเองว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวหิวก็กินง่วงก็นอนเดี๋ยวก็ตายนายโยมเดี๋ยวชีวิตเราก็เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะเพราะว่าพวกเราเนี้ยเกิดมาภายใต้โรงละครบอกว่าอันโลกนี้เหมือนโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำตามทีท่าตามเวลาของบทละคร

ต้นกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้ขึ้นที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นมีราคาคนมองแต่ว่าต้นกาฝากขึ้นต้นไม้ใดต้นไม้นั้นตายโยมนะรอเวลาวันตายอาตมาสอนนักศึกษามอจรอว่าคนสองคนเดินมาเป็นครูเราได้ทั้งสองคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งประสบความล้มเหลวชีวิตเละเทะไม่มีสาระอะไรแม้ไปบวชเป็นพระก็ยังเอาดีไม่ได้นะชีวิตคนที่ประสบความก็เป็นครูเราได้อาตมาเนี่ยได้แม่แบบเรื่อยยึดแม่แบบทำตามแม่บทสิ่งดีจะปรากฏในตัวเราอาตมายึดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบยึดอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นแบบยึดครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบนั้นอยู่ให้เคารพนะสาธุชนหลายวันนี้วันพระแล้วก็วันนี้วันเสาร์ยมนะมีวันนี้มีโครงการธรรมสัญจรที่วัดโคกสำรานตำบลโคกสลงนะแล้วก็ที่วัดพระธาตุก็มีพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อวริยังมาเปิดสอนนะโยมนะสาขาที่228นะโยมนะ228นะอาตมาชอบคอนเซ็ปต์คุณธรรม3ประการ1คนเรียนสมาธิแล้ว1มีความรับผิดชอบ2มีเหตุผล3มีเมตตาอันนี้เนี่ยสำคัญมากโยมวันนี้วันพระโยมโยมไปวัดกันโยมนะไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือนั้นวันนี้วันพระเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสสะสมความดีกันโยมชาวพุทธในฐานะที่ทั้งหลายเป็นชาวพุทธตอนนี้กระแสพระกำลังมาแรงมากโยมนะนะอะไรอ่ะเหนือดวงนะไปแล้วโยมนะเหนือดวงนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโชติยังมีเอ๋นะนั้นเรียบร้อยไปอาตมาบอกท่องคาถาเวลาสอนนักเรียนนะสมัยที่อาตมาสอนนักเรียนพัฒนานิคมเป็นอาจารย์วิชาสอนพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาจะให้นักเรียนท่องคาถาไว้คาถาไม่เสียคนนักเรียนอาตมาท่องให้นักเรียนท่องคาถาไม่เสียคน1ร่อไม่อยาก2ถากไม่เข้า3เย้าไม่รัก4ชักไม่หลงร่อไม่อยากถากไม่เข้าเย้าไม่รักชักไม่หลงนะคนจะเสียคนเนี่ยเป็นโรคลำลายไหลนะโยมนะอาตมาถามโยมบอกโยมวางได้ไหมโอ้ฉันวางได้สบายมากโยมพระคุณเจ้าโยมถ้าวางสบายโยมให้โยมวางมือถือก่อนโยมนะโยมใช้มือถือนะใช้มือถือตอนนี้มือถือมันจะใช้โยมนะโยมนะจังให้ยังมีสติพูดถึงอาตมามีเรื่องเล่าแทรกนะโยมนะก็คือใครเหนือใครนะมีชายคนหนึ่งไปซื้อน้ำผึ้งนะไปซื้อน้ำผึ้งเสร็จแล้วคนขายน้ำผึ้งทอนตะตังผิดมาร้อยเกินมา200ถ้าบอกว่าพี่คือเอาคืนไปพี่ทอนเงินผิดมา200คนขายน้ำผึ้งซึ่งเป็นลูกจ้างนะบอกว่าโอ้ก็ซาบซึ้งในน้ำใจคนซื้อเพราะว่าคนซื้อคืนเงินที่เกินไป200บอกงั้นพี่เอาเงินเกินไปงั้นพี่เอาน้ำผึ้งมาเปลี่ยนใหม่เอาทำไมอ่ะน้ำผึ้งที่ขายให้พี่ไปนั้นเป็นน้ำผึ้งปลอมไม่ใช่น้ำผึ้งแท้มันผสมน้ำตาลอาตมาบอกนะผมซาบซึ้ง
ในน้ำใจของพี่ที่มีน้ำใจ

0: ที่มีน้ำใจแม้ผมจะทอนเงินผิด200พี่ยังเอาคืนมางั้นพี่เอาน้ำผึ้งงั้นคืนไปน้ำผึ้งปลอมพอคนซื้อน้ำผึ้งได้รับน้ำผึ้งปลอมบอกงั้นคุณเอาเงินคืนมาทำไมล่ะเงินที่ผมให้ไปนั้นแบงค์พันปลอมแบงค์พันปลอมแต่แม้ผมประทับใจพี่เหลือเกินนะพี่ไม่หลอกผมเอางมแต่พี่เดี๋ยวต้องไปผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้นะผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้พี่เอากระเป๋าตังค์งั้นในกระเป๋าตังค์ผมนั้นมีโทรศัพท์มือถือคุณอยู่ด้วยคนขายน้ำผึ้งก็บอกขอบใจนะที่พี่มีเมตตาต่อผมที่เอาโทรศัพท์คืนผมก็ขอบใจคุณนะขอบใจคุณพี่ที่คืนกระเป๋าสตางค์ให้ผมนะแต่ผมไปนะพี่ต้องไปพี่เอากุญแจรถไปด้วยผมเก็บกุญแจรถพี่ไว้เรื่องนี้ก็คือว่าต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบกันยมนะใครมือไวกับกันใครไว้ใจได้ก่อนนะถ้าหากว่าไม่เกิดเรื่องความมีน้ำใจยมคนขายน้ำผึ้งอาจจะเสียกระเป๋าตังค์เสียรถได้เพราะว่าเขาต่างคนต่างมือไวไอ้คนขายกระเป๋าคนขายน้ำผึ้งอาจจะเสียโทรศัพท์มือถือเรื่องนี้ก็สอนรู้ว่าความใครไวกว่ากันใครไว้ใจใครทุกวันนิยมเราไว้ใจกันยากนะไว้ใจกันยากนั้นช้างไหนก็คือว่าในเวลานี้โยมนะเมื่อพระทําผิดก็โยมก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธาต่อพุทธศาสนานะอาตมาขอใช้เสียงนี้ในฐานะที่เป็นฝ่ายเผยแผ่ในฐานะที่ออกอากาศไปทั่วจังหวัดลพบุรีนะขอโทษทีโยมอาตมามี FC เยอะหลายจังหวัดเวลาไปไหนเนี่ยโยมจะบอกอ้าวพระครูพุทธะธรรมคุณใช่ไหมแบบใช่เมื่อเช้ายังฟังพระคุณท่านพูดเจริญนั้นก็คือในฐานะที่ยอมเป็นชาวพุทธเนี่ยหนึ่งแยกแยะพุทธศาสนาออกจากตัวบุคคลได้แยกออกมาสองศึกษาธรรมะให้ถึงกันไม่ติดแค่เปลือกสามเลือกอุปถัมภ์พระและวัดที่ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยสี่พบสิ่งผิดช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่เมินเฉยเพิกเฉย 5. ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักตรวจสอบไม่ได้ใช้ชื่อเสียงหรือกระแสสังคมนะไอ้ที่ยังมีคนเขาถามว่าเอ้ยกุฏิหลวงพ่อเองมีกล่องเยอะไหมโยมบอกก็มีเยอะเลยกล่องอะไรกล่องผ้าจีวรค่าจีวรอะไรจีวรที่บวชเนรพระดุร้อนบวชพระนิยมเมื่อก่อนวัดธรรมนิยมบวชพระบวชเนรพระร้อนเยอะโยมนะตอนหลังมาเด็กมันพอมีโทรศัพท์มือถือปั๊บเด็กไม่บวชแล้วนิยมเจากลังจีวรที่อาตมาให้โยมเขาซักแล้วแยกออกเป็นจีวรองค์เนี้ยประมาณสัก30ลังได้โยมนะแล้วห้องอาตมานิยมมีห้องที่อาตมาออกอากาศเนี่ยนึกรายการนิยมเต็มไปด้วยตำราหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกตำราเรียนปริญญาตรีปริญญาตำราเรียนปริญญาโทปริญญาตำราเรียนปริญญาเอกนะเต็มไปหมดเลยหนังสือคู่มือการวิจัยนะหนังสือภาวะผู้นำคุณธรรมจรรยาบรรณของความเป็นครูนะซึ่งอาตมาจะต้องเตรียมโดยเฉพาะงานเหล่านี้จำหมดเลยทั้งตำราเรียนและตำราสอนนะเอกเต็มเลยโยมนะก็วันหนึ่งอาตมาก็จะอยู่กับตำราเหล่านี้ค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็ที่จริงโยมอย่าว่าอย่าว่างั้นโยมพระที่เป็นพระครูสัญญบัตรพระคุณสัญญบัตรพัดขาวนโยมอาตมาว่ายังปฏิบัติธรรมยังสู้อาตมาไม่ได้หรอกนะไม่ได้คุยโยมนะเอาคุยจะได้อาตมาก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนะบอกว่าตราบใดพระสัทธรรมคัมภีร์พุทธที่องค์พระตถาคตประกาศไขพุทธจักรทุกคนยังสนใจฝึกหัดใช้ปฏิบัติจนจัดเจงตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธ ส่องวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นเข็ญทั้งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชั้นอันอื่นหลังจากวันนี้ช่วงบ่ายอาตมาก็จะไปนำโครงการธรรมสัญจรในภายใต้งาน8ด้านก็คือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สมาธิ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6แล้วก็เจตนากรรม8สามัคคีธรรมขับเคลื่อนนี้มีความสุขยงนะบอกว่ามาอยู่ให้ขอรักสาธุชนหลานอาตมาเมื่อวานนี้ปรารภถึงประวัติของหมอชีวกโกมารพัฒน์นะเมื่อวานนี้รายการตัดไปก่อนโยมหมอชีวกโกมารพัฒน์พอออกจากพอมาเดินทางมาถึงเมืองสาเกตซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองตากาจิราและเมืองราชคฤห์เสบียงเดินทางที่ติดตามตัวมาก็หมดเกลี้ยงเลยชักรู้สึกหิวขึ้นมาตะหงิดตะหงิดแล้วจะได้ข้าวที่ไหนเนาะกำลังคิดหนักใจอยู่พอดีได้ยินเสียงคนพูดกันถึงเมียเศรษฐีคนหนึ่งที่ในเมืองสาเกตเป็นโรคปวดศีรษะมา7ปีรักษาจนหมดเงินหมดทองมากมายไม่มีหมอไหนรักษาได้ให้หายได้จนหมดอะไรตายอยากในชีวิตนอนรอความตายไปนานหมอหนุ่มจึงแสดงตัวเป็นหมอที่สำเร็จมาจากเมืองตักกศิลาโรคของเมียเศรษฐีเขาสามารถรักษาให้หายได้ขอให้ช่วยพาเขาไปยังบ้านเศรษฐีเถิดคนฟังเห็นหมอหนุ่มพูดจาเอาจริงเอาจังจึงพาเขาไปยังบ้านเศรษฐีแจ้งว่ามีหมอหนุ่มคนหนึ่งรับอาสาจะรักษาโรคให้เมียเศรษฐีหมอแก่ๆยังไม่มีปัญญารักษาหายได้เสียเงินเสียทองไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วหมอหนุ่มจะเก่งกาจมาจากไหนบอกเขาเถิดไม่ต้องมายุ่งกับฉันเมียเศรษฐีกล่าวด้วยความเบื่อหน่ายนะโยมเขาบอกว่าถ้ารักษาไม่หายไม่เอาตังค์เสียงคนใช้รายงานหลังจากนำความไปแจ้งแก่ชายหนุ่มและได้รับคำมั่นสัญญาจากเขาถ้าอย่างนั้นบอกให้เขาเข้ามาเมียเศรษฐีตัดบทหมอหนุ่มเข้าไปตรวจดูอาการไข้ประเดี๋ยวเดียวจึงรู้ทางแก้จึงสั่งให้มหาหน่อยใส่มาประมาณ1ถ้วยตะไลกับเครื่องยาอีก 2-3 ชนิดมาผสมกันนะโยมให้เมียเศรษฐีนอนหงายแล้วให้นัดพอนัดยาเข้าไปเนยใสไหลเยิ้มออกมาทางปากนางจึงถมลงกระถนแล้วตะโกนสั่งให้สาวใช้เอาสำลีมาซับเนยใสไว้กิยาอาการเช่นนั้นทำให้หมอหนุ่มตะลึงคิดในใจว่าเรามาเจอแม่ยอดตังเมกคาราสิตเนยใสที่ถมทิ้งแล้วยังอุตส่าห์เอาสำลีซับเก็บไว้อีกอย่างนี้แกจะให้ค่าจ้างเราสักกี่สตังค์เมียเศรษฐีดูเหมือนจะเข้าใจความคิดของหมอหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าหมอคงคิดว่าฉันขี้เหนียวแต่หมออย่าลืมว่าฉันป่วยมาตั้ง7ปีเสียค่ารักษาไปแล้วเท่าไหร่สิ่งใดที่หมอจะสิ่งใดที่พอจะกระเม็ดกระแม่ได้ก็ไม่ควรให้เสียเปล่าเนยใสที่ซับไว้นี้ใช้ทามือทาทั้งแก้เมื่อยขบหรือใช้เป็นน้ำมันตามไปก็ได้หมอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะให้ค่ารักษาหมอให้แกหมอหลอกขอให้หายจริงเถอะเท่าไรเท่ากันป่าหรอกครับคุณนายผมไม่ได้คิดในทำนองนั้นผมเพียงแค่สงสัยว่าคุณนายให้ซับเนยใสไว้ทำไมเท่านั้นแหละหมอหนุ่มแก้ตัว ปรากฏว่าพอนัดยาที่หมอชีวกประกอบให้เพียงครั้งเดียวท่านโยมโรคปวดศีรษะของเมียเศรษฐีหายไปดังปิดทิ้งนางรู้สึกปลาปื้มที่หมอหนุ่มได้บันดาลชีวิตใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากทอดอะไรตายากในชีวิตมานานแล้วจึงให้รางวัลถึง4,000กหาปณะก็ประมาณ 16,000 บาทนะโยมเงินไทยแล้วนะฝ่ายลูกเขยลูกสะใภ้ลูกชายต่างรู้สึกดีใจที่นางหายจากโรคให้รางวัลหมออีกคนละหลายพันชื่อเสียงหมอหนุ่มได้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองสาเกตอย่างรวดเร็วบ้างก็ตามตัวไปรักษาโรคของญาติพี่น้องของตนหมอหนุ่มรวบรวมเงินทองจากการใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนและที่เมืองสาเกตออกเดินทางไปยังเมืองมาตุภูมิทันทีเมื่อไปถึงราชคฤห์ได้เขาได้รีบเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเจ้าฟ้าอภัยตกพระทัยว่าจะจูเจ้าบุญยังกระโผล่พวดเข้ามาหลังจากหายหน้าตาไปตั้ง7 ปีครั้งแรกทรงมีพระพักเบื้องตึงที่โอรสบุญธรรมไปไหนมาไหนไม่บอกกล่าวเขาได้กราบทูลสาเหตุที่ต้องหลบหนีออกจากพระราชวังไปศึกษาวิชาแพทย์ที่เมืองตักกศิลาจนมีความชำนาญรักษาโรคได้สารพัดโรคแล้วกราบทูลขอกามาที่ทำการครั้งนี้ไปโดยพระราชการเสมือนไม่ได้มิรู้บุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่ทรงเมตตาอุปถัมภ์จุบเลี้ยงมาแล้วนำเงินทองที่เหลือจากที่ใช้จ่ายทั้งหมดมาถวายแด่เสด็จพ่อเงินจำนวนนี้มัมฉันได้มาจากการรักษาภรรยาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาเกตทูลขอถวายเพื่อเป็นเครื่องบูชาพระเดชพระคุณที่ทรงเมตตาชุบเลี้ยงหม่อมฉันทอดพระเนตรเห็นดังนั้นทรงแน่พระทัยว่าเจ้าบุญยังกล่าวมาทั้งหมดน่าจะเป็นความจริงทรงชื่นชมในความกตัญญูรู้คุณของโอรสบุญธรรมไม่ทรงรับเงินจำนวนนั้นหากแต่รับสั่งให้เขาเก็บไว้เป็นสมบัติของตนตั้งแต่นั้นมาเขาได้กลายเป็นนายแพทย์คนโปรดประจำองค์เสด็จพ่ออีกตำแหน่งหนึ่งด้วยสาธุชนหลายเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรด้วยโรคพักคันธราพาสมีพระโลหิตไหลออกมาเปื้อนพระปูสารทรงเป็นที่รำคาญพระทัยอยู่เสมอแพทย์หลวงถวายโอรสพระโอสถขนานใดๆก็มิหายขาดบางคราวต้องระงับพระราชกิจเป็นเวลานานเจ้าฟ้าอภัยราชรสได้กราบทูลแนะให้ทรงพระราชทานพระราชโอโอกาสให้หมอมชีวกถวายการรักษาสักครั้งหนึ่งจึงทรงสั่งให้หมอชีวกเข้าเฝ้าตรวจพระอาการหมอหนุ่มวินิจฉัยโรคอย่างถี่ถ้วนแล้วประกอบพระโอสถถวายให้เสวยเพียง 2-3 ครั้งอาการประชวรก็หายขาดเป็นปิดทิ้งจึงทรงโปรดปรานหมอชีวกมากทรงพระกรุณาโปรดเจ้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ประจำราชสำนักรับพระราชทานเบี้ยวัดเป็นจำนวนมากในเมืองภายศาลเมืองพาราณสีมีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโรคเนื้องอกในลำไส้รับประทานอาหารลงไปมีอาการจุกเสียดได้รับทุกขเวทนาแม่ความแห้งแรงน้อยลงไปทุกวันเศรษฐีได้ทราบข่าวว่ามีหมอผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารเมืองราชคฤห์จึงได้ไปกราบทูลขออนุญาตให้เขาไปรักษาบุตรชายของตนพระองค์ก็ ทรงอนุญาตให้ตามประสงค์หมอหนุ่มไปถึงเมืองเอาไปบ้านเศรษฐีตรวจดูคนไข้กระลุนทีว่ารำไส้เป็นเนื้องอกต้องผ่าตัดแต่การที่จะลงมือผ่าตัดใครๆในสมัยที่คนยังไม่รู้จักสัญญากรรมและยังไม่รับการยอมรับกันนั้นเป็นเรื่องลำบากมากโยมดีไม่ดีเขาจะเข้าใจว่าฆ่าลูกเขาเขาจะลำบากเขาก็จะลำบากหมอจิวกจึงหันมาพูดกับพ่อของคนไข้ว่าแต่ถามอยากให้ลูกหายไหมแล้วกันไม่อยากหายจะไปตามหมอมาทำไมถามพิรึกเศรษฐีเลิกคิ้วด้วยความสงสัยคือผมอยากขอคำมั่นสัญญาจากใต้เท้าก่อนโลกนี้ร้ายแรงมากถ้าใต้เท้าไม่ตกลงให้รักษาตามวิธีของผมลูกชายใต้เท้าต้องตายแน่หมอหนุ่มไซโคอีกยมเอาเธอจะรักษาด้วยวิธีใดยอมทั้งสิ้นขอชีวิตลูกฉันก็แล้วกันเ
1: ซตร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางกลิ่นยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บี

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าพลเอกชยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติส่วนขัดชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีทหารกัมพูชากุดคูเลตวางลวดหนามเนิน450ช่องสงำเจรจาจบด้วยดีกัมพูชายอมปรับพื้นที่คืนขอประชาชนอย่า กังวลไทยกัมพูชาประชุมกรรมธิการประนอมครั้งแรกที่สิงคโปร์สีหศักดิ์ชี้กัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงย้ำไทยพร้อมปกป้องเขตทางทะเลและการเจรจาต้องไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเผยกัมพูชาตอบรับไปประชุมครั้งหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กองทัพเรือยืนยันกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตฮันวาโอเชียนวงเงิน 16,730 ล้านบาทเป็นเรือสมรรถนะสูงโปร่งใสเลขารัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วจากท่อพระราม3บริษัทต้องรับผิดชอบพร้อมเร่งซ่อมแซมขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังเสี่ยงสูงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานสีหศักดิ์ยืนยันกรรมธิการสหรัฐขอตรวจสอบรายชื่อเอี่ยวสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งมีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยนั้นไม่กระทบกับความน่าเชื่อถือของไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์กกต.มีมติยื่นศาลฎีกาดำเนินคดีอาญา77รายคดีหัวสว.เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนขณะที่ไม่ดำเนินคดีนักการเมืองเหตุพยานไม่มีความน่าเชื่อถือด้านกกต.สิทธิโชตรับตนเองและกกต.ชายและครชัยเป็น2เสียงข้างน้อยคดีหัวสว.ชี้คำให้การพยานสอดคล้องเหตุการณ์จริงเส้นทางการเงินข้อมูลการติดต่อและการจัดทำ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817

0: สถานะใหม่ของคนใจช้ำนะครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับบทเพลงเพราะๆจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเลือกสรรความสุขมาให้กับคุณผู้ฟังแล้วพอจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนท่านก็ติดตามรับฟังมาฟังรายการก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณกับทางด้านของน้ำมันสกัดรวม9ชนิดเป็นสกัดเย็น 100% ครับคุณเห็นเม็ดก็รู้ว่ามันแตกต่างกับเม็ดแคปซูลทั่วไปไม่ใช่เป็นผงมันเป็นน้ำมันสกัดเย็นได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้ง9ชนิดแค่งาดำอย่างเดียวแค่จมูกข้าวอย่างเดียวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวมันก็เพียงพอกับร่างกายแต่นี้เอามารวมไว้ทั้ง9ชนิดและอยู่ในเม็ดลักษณะเม็ดแคปซูลนี่แหละครับแต่เป็นสกัดเย็น 100% จะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานจะช่วยบำรุงปอดหัวใจแล้วก็เรื่องของไตเรื่องของตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับลึกทีเดียวครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ซื้อ2ขวดก็ลดราคาลงให้อีกครับแล้วก็ชุดที่2ครับเป็นมะละขี้นกแล้วก็ยังมีทางด้านของมะละจีนมะละหวานแล้วก็น้ำมันงาดำครับเรียกว่านำ3ชนิดมาสกัดเย็น 100% กับน้ำมันงาดำกับมะละขี้นกเนี่ยแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับหรือน้ำตาลในเบาหวานก็รับประทานน้ำมันมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำเป็นน้ำมันสกัดเย็นครับตัวนี้60เม็ดเท่ากับ9กับก็น้ำมัน9ชนิดนะ60เม็ดเท่ากันแต่น้ำมัน9ชนิดนั้น2ขวดก็ราคาเท่ากับอันนี้3ขวดน้ำมันมะละขี้นกผสมน้ำมันงาดำก็3ขวดครับ3ขวดราคาเท่ากับ2ขวดของ9ชนิดเพราะว่ามันมีส่วนผสมน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับน้ำมันมะพร้าวครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกขวดหนึ่งอีกนะครับน้ำมันมะพร้าวก็น้ำมันที่ช่วยเรื่องคอเรื่องกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยมือชาเท้าชาช่วยล้างพิษที่สะสมอยู่บำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังแล้วก็เบาหวานความดันไขมันแล้วก็ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นครับนี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกเหมือนกันขวด60ชนิดด้วยซื้อ2แถม1ก็คือ3ขวดราคาเท่ากัน3ขวดราคาเท่ากับน้ำมันมะละขี้นกและน้ำมันงาดำแล้วก็ราคาเท่ากันกับที่ได้2ขวดนั่นคือน้ำมัน9ชนิดครับน้ำมัน9ชนิดราคาเท่ากับ3ขวดของน้ำมันมะละขี้นกกับน้ำมันมะพร้าวครับเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกน้ำมันมะพร้าวคุณก็ได้3ขวด60เม็ดเหมือนกันครับ3ขวดก็180เม็ดน้ำมันมะละขี้นกกับงาดำก็3ขวดได้638ก็180เม็ดเช่นเดียวกันครับน้ำมันสกัดเย็น2อย่างนี้ต้องได้3ขวดนะครับราคาเท่ากับ2ขวดของน้ำมัน9ชนิดครับเพราะนั้นอย่าสับสนนะครับน้ำมัน9ชนิดนั้นได้แค่เพียง2ขวดราคาเท่ากับ3ขวดของน้ำมันมะละขี้นกกับน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะละขี้นกก็คนละขวดนะครับคนแยกกันครับแยกกันแต่ขวดนึงมี60เม็ดเท่ากันสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องนี้ก่อนเลยครับเรื่องไกลร้องปปช.สอบประธานกกต. สงสัยแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จไม่แสดงเงินบำนาญแล้วก็ปืนเอาละงานเข้าแล้วงานเข้าอีกแล้วครับงานเข้าครับเป็นเรื่องของทางด้านประธานกกต.เลยครับอันเข้าสิครับกับประธานกกต.ซึ่งกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของหัวสว.อยู่ด้วยนักร้องเรียนในเรื่องไกลลิขิตวัฒนะได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปยังปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายณรงค์กลั่นวารินทร์กรณีเข้ารับตำแหน่งกกต.เมื่อ30สิงหาคมปี68ว่ามีการยื่นบัญชีโดยถูกต้องตามความผิดตามความในพรบ.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561หรือไม่โดยในเรื่องไกลระบุว่าจากข่าวการลงมติคดีหัวเลือกสว.จึงได้ย้อนไปตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินในฐานข้อมูลที่เก็บไว้เมื่อนำมาพิจารณากับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องพบข้อสังเกตควรให้ปปช.ตรวจสอบก็คือนายณรงค์ประธานกกต.ได้แจ้งในบัญชีแสดงบัญชีทรัพย์สินของปปช.ว่ามีรายได้ประจำ3รายการคือเงินเดือน 966,480 บาท 900,000 นะเงินเดือนนะเงินประจำตำแหน่งอีก5,110,000เงินประจำตำแหน่ง 500,000 เงินเดือน 900,000 เงินเดือนกับล้านเนาะผมไม่รู้นะเนี่ยปปช.มีเงินเดือนกับล้านไอ้กกต.ก็เนาะเงินใบรับรองเหมาจ่ายอีก 510,000 รายได้ประจำอีก 1,986,480 บาทและแจ้งว่ามีเงินได้พึงประสงค์อีก 1,592,040 บาทจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบผลต่างระหว่างรายได้ประจำ 1,986,480 บาทกับเงินได้พึงประสงค์ 1,592,040 บาทนั้นมีนำรายได้มารับรองเหมาจ่าย 510,000 บาทไปรวมภาษีให้กรมสรรพากรครบถ้วนหรือไม่หากเสียไม่ครบจะข้อข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมตามมาตรา87หรือไม่นายณรงค์ประธานกกต.แจ้งปปช.ว่าเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตั้งแต่ปี66ถึงปี68แต่ไม่พบการแจ้งรายได้เงินบำนาญอาจมีการจากตำแหน่งดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายณรงค์มีเงินบำนาญจากตำแหน่งผู้พิพากษาหรือไม่มีการแจ้งรายได้ครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา114หรือไม่ซึ่งกรณีนี้เทียบเคียงกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเอกวิทย์วัชระวัตรคลุกนายวัชระนายเอกวิทย์วัชวันคุต่อวุฒิสภากรณีเข้ารับตำแหน่งปปช.เมื่อ3มีนาคมปี67ซึ่งแจ้งว่าเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งแต่ปี66ถึง12พฤศจิกายนปี6แจ้งรายได้เงินบำนาญไว้ที่800,000อัตราโทษ683,877บาทรวมถึงกรณีนายณรงค์แจ้งปปช.ว่าตนเองมีที่ดิน6แปลงรวม3,250,000บาทคู่สมรสมีที่ดิน9แปลงรวม47ล้านแต่ไม่พบการแจ้งรายจ่ายค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามความในมาตรา9สิ่งปลูกสร้างจึงมีเหตุสงสัยว่านายณรงค์มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนหรือไม่หากไม่ครบมีหนี้ค่าภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับแจ้งตามแบบพ.ด.ส.หรือไม่ถ้ามีหนี้แต่ไม่แจ้งก็จะเข้าข่ายฐานไม่แจ้งหนี้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสืออันฝ่าฝืนมาตรา114อีกล่ะการที่นายณรงค์แจ้งปปช.ว่ามีปืนสั้น1กระบอกในปี59มูลค่า 37,500 บาทคู่สมรสมีปืน1กระบอกได้เมื่อปี64มูลค่า 28,680 บาทแต่ไม่แจ้งทะเบียนอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนในใบป.3 หรือป.4 ตามความในพ.ร.บ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่านายณรงค์แจ้งการครอบครองอาวุธปืนของตนเองและคู่สมรสได้ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เอาล่ะครับคราวนี้ก็คงจะต้องไปพูดคุยกันละต้องไปตรวจสอบกันละว่าใช่ตามนั้นไหมเอาว่ากันไปครับอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับนักร้องเรียนคือนายเรื่องไกลลิขิตวัฒนะครับประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์อาจจะตกมาตายด้วยเหตุนี้ก็ได้ไม่แน่ก็ให้เขาตรวจสอบการทำงานกันของด้านปปช.เนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่ห่วงนักร้องยื่นเอาผิดสุริยะเด้งอธิบดีฝนหลวงมั่นใจทำทุกอย่างถูกต้องครับนายเรื่องการลีกิจพัฒนาเหมือนกันครับนักร้องเรียนซึ่งก็ทางด้านของไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบสิ่งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าการที่นายสุริยะจึงเรื่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรโยกย้ายนายราเชนศิลปะระยะจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นผู้ตรวจการประจำกระทรวงเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นการเฉพาะตัวหรือไม่อยากให้สังคมติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงของเรื่องนี้อย่างละเอียดตั้งแต่พรรคเพื่อไทยถูกทาบทามให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ทราบว่าต้องเร่งจัดทำงบประมาณปี70เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามที่ได้หาเสียงไว้การหารือหน่วยและการจึงเป็นเรื่องปกติแต่บอกว่าลูกหลานใครเรียกไปดูงบประมาณที่มีการอ้างนั้นยืนยันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและการที่นายเรืองไกรยื่นคำร้องต่อกตตนคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรอย่างแน่นอนว่ากันครับนี่ถ้าออกถ้าผิดก็ต้องออกใช่ไหมเหมือนกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์อ่ะย้ายใครนะคนเดียวถูกให้ออกจากนายกแต่พอศาลตัดสินใหม่ไม่ผิดมันออกมาแล้วไงแล้วเอาความเสียหายที่ใครเออนี่ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าผิดนายสุยาจึงเรืองกิจศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าผิดแต่ถ้าไปยื่นศาลปกครองดูแลเรื่องของคดีไม่ผิดก็โยกย้ายก็นายกก็โยกย้ายทั้งหลายคนไม่เห็นไปฟ้องมั้งหรือมันเป็นผมงงนะผมเรียนกฎหมายผมก็งงกันนะผมเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีฝนหลวงครับไปเป็นผู้ตรวจการประจำกระทรวงถูกฟ้องว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงงงไหมไอ้ที่ย้ายจากโอ้โหจากจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้จากไอ้นั่นคือจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าตำแหน่งนี้จากอธิบดีกรมการปกครองไปอย่างนี้ไปเอ๊ยยังไงไม่ผิดเหรอไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องการเมืองว่าอีไหนผิดอันไหนไม่ผิดเหมือนกับในอดีตนายกยิ่งลักษณ์ที่ย้ายใครนะผมจำไม่ได้ที่อยู่ทางเรื่องของความมั่นคงฟ้องร้องจนนายกตกกระป๋องนายกยิ่งลักษณ์ตกกระป๋องแต่พอมาตอนหลังไม่ผิดเอ้าไม่ผิดแต่มันหมดสภาพการเป็นนายกมาแล้วเรียกร้องความเสียหายได้ไหมนะก็ไม่ได้ครับงงไหมครับย้ายนายทวินเปลี่ยนสีใช่นายทวินเปลี่ยนสีว่านายกผิดนายกยิ่งลักษณ์ตอนสมัยนั้นนะแล้วตอนหลังยกฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่ออกมาจากตำแหน่งนายกแล้วอะแล้วไม่ผิดแล้วไม่ผิดใครรับผิดชอบหรอออกจากเก้าอี้นายกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะอีหลบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันในจุลพันธ์ก็บอกว่าอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้รอเขาวินิจฉัยก่อนย้ำเพื่อไทยไม่หวั่นผลคดีหัวสวครับจากกรณีพรรคประชาชนออกมาเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนต่อกรณีการได้มาซึ่งสวในคดีหัวสวโดยกตจะมีการพิจารณาแถลงมติในวันที่14กันยายนหลังคดีดังกล่าวหากล่าวหาถึง229รายและมีการเรียกร้องให้ส่งสู่กระบวนการศาลแต่มันออกมาแค่77รายครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็รอไม่นานไม่ต้องใจร้อนได้ยินว่าวินิจฉัยออกมาระดับหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูหลังจากคำวินิจฉัยก่อนอีนุ่งตุงนางก็ดูดีก็นะผมก็งงๆอ้าวว่ากันไปครับในเรื่องของประเด็นข่าวแล้วก็ในจุลพันธ์นี่แหละครับบอกลุยภูเก็ตยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระด้านดันอาชีพรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั้งตัวด้วยนะครับว่าไอทีอาชีพและรายได้คุณภาพแรงงานนั่นน่ะไอ้แรงงานอิสระนั้นมันเป็นแรงงานผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าต่างด้าวมันเยอะแยะกันหมดแล้วตอนนี้ครับที่ภูเก็ตนะท่านมท.2ท่านก็ลุยตรวจสอบมากมายหลากหลายสำหรับคนที่เป็นนอมินีก็โอ้เยอะแยะถ้าพูดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องมองโอ้โหไม่ใช่น้อยเป็นพันๆหมื่นๆบริษัทครับเขาจะเอาที่ดินเขาเราจะไปหมดประเทศแล้วมั้งที่นู่นก็มีที่นี่ก็มีครับชาวต่างชาติก็เข้ามาถือ หุ้นให้นอมินีไทยเราถือด้วยอะไรด้วยโอ้ยและอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับมาอีกเรื่องนึงครับเรื่องของเพิกถอนสิทธิผู้สมัครเลือกตั้ง10ปีนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้สมัครสว.บุรีรัมย์ผู้สมัครสว.บุรีรัมย์เป็นเวลา10ปีหลังจากยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาเท็จซ้ำไม่เคยรับประกันตามที่กรอกศาลฎีกาออกประกาศเมื่อ16กันยายนเรื่องแจ้งคำสั่งศาลฎีกาลงนามโดยนายสอนชัยศิราริยกุลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้นางนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้สมัครสว.บุรีรัมย์ผู้คัดค้านเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ก็คือนางนิ่มนวลพฤกษ์ปัญญากุลผู้คัดค้านเป็นระยะเวลา10ปีครับถอนสิทธิการเลือกตั้งเพราะเนื่องจากว่าเอาใบวุฒิครับถอนสิทธิเนื่องจากทางด้านของยื่นใบสมัครวุฒิการศึกษาเท็จครับไม่ได้จบตามที่ก็เหมือนกับหมออะไรนะที่ก็ยื่นใบเป็นศาสตราจารย์เลยนะก็ต้องออกจากเป็นสว.เช่นเดียวกันนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับกับข่าวทางด้านของหัวสว.ก็ยังมีเรื่องของทางด้านของไอลอเปิดหลักฐานประวัติการโทรเอกราชพบสายตรงถึงสุขสมรวยรัตนาทรงศักดิ์ปมคดีหัวสว.ทางด้านของโพสต์เฟซบุ๊กของไอลอเปิดเอกสารหลักฐานประวัติการโทรศัพท์ของนายเอกราชจ้างเหลาพยานรหัส 16/26 โดยระบุว่าพบประวัติการติดต่อกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลนางรัตนาบ่อถ้ำและนายทรงศักดิ์ทองศรีรวมถึงบุคคลอื่นที่ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องในคดีเลือกสว.ไอ้รอระบุก่อนหน้านี้นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงนายเอกราชพยานรหัส 16/26 นายกจรศักดิ์สิริวิราชพยานรหัส 22/26 ซึ่งเคยให้การพาดพิงถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่ามีการวางแผนเพื่อได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาก่อนจะมีการกลับคำในการให้ประธานกตระบุว่าคำให้การของนายกจรศักดิ์และนายกราชไม่สอดคล้องกันเนื่องจากคำให้การของนายกราชไม่มีถ้อยคำตอนใดกล่าวถึงนายกจรศักดิ์อย่างไรก็ตามไอซ์ลอระบุว่าในคำให้การของนายกจรศักดิ์มีการกล่าวอ้างว่านายกราชได้ส่งข้อมูลให้กับนางสุขสมรวยวันธนียกุลสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งไอซ์ลอก็มองว่าสอดคล้องกับคำให้การของนายกราชซึ่งเคยกล่าวถึงแผนการเลือกสว.โดยระบุว่าต้องมีการส่งชื่อให้กับนางรัตนาบ่อถ้ำและนางสุขสมรวยวันธนียกุลไอซ์ลอระบุต่อไปว่าจากหลักฐานประวัติการโทรศัพท์พบว่านอกจากนายราชจะมีประวัติการโทรศัพท์กับนายเนวินชิดชอบแล้วยังมีประวัติการติดต่อกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชรัตราชกิจประการสสอมเชิญชื่อพรรคภูมิใจไทยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายมนตรีนอกจากนี้ยังพบประวัติการโทรศัพท์กับนายกจรศักดิ์ศรีวิราชพยานรหัส 22/26 นายอัศรางแสวงการพยานรหัส 21/26 และนายจิรเดชศรีวิราชสสพะเยาเขต3พรรคราษฎรซึ่งเป็นน้องชายของนายกจรศักดิ์ด้วยครับอินุงตุงนังเลยครับเรื่องของหัวสว.นะครับอ้าวก็เมื่อเช้าผมก็อ่านใช่มั้ยเช้าหรือเมื่อวานนี้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ฟ้องกกต.ยกพวงเลยว่าปฏิบัติเรื่องของหน้าที่ผิดมาตรา157โอ้โหเอาล่ะครับฝ่ายค้านก็ร้องสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ร้องการตัดสินหัวสว.ครั้งนี้ไม่เป็นธรรมมาตรา157เอาล่ะครับอีนุงตุงนังกันเลยนะครับอีนุงตุงนังแล้วยิ่งฟังยิ่งงงเลยนะติดตามกันต่อไปนะครับผู้ฟังอย่าไปงงกับมันครับบางสิ่งบางอย่างเราต้องเรียนรู้ด้านกฎหมายกันไปด้วยเนาะครับช่วงนี้ด้วยความประทานใจจากภูผาวิทย์โปรครับ
2: ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0 081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงครับรับประทานภูผาวิโปรสิครับ

2กับทางด้านของภูผาวิปโรครับมาพร้อมกับดีไทยเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยน้องๆขวดน้ำปลาครับขวดมาเริ่มเลยก็ดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานเหมือนกับเม็ดแคปซูลเนี่ยแหละครับแต่เขาทำเป็นน้ำคุณยกดื่มเช้าคงเย็นคงก็ยังได้นะครับเพื่อจะดูแลสุขภาพร่างกายความดันเบาหวานกดไหลย้อนหรือจะเป็นเรื่องชาปลามือปลายเท้าหรือจะเป็นเรื่องของลิ้นสะดวงหรือจะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับอะไรสารพัดแต่มันเป็นน้ำดื่มบางคนบอกว่าไม่รับประทานเป็นเม็ดก็เขาก็ทำน้ำดื่มออกมาให้ดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับมีอย.เรียบร้อยน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อ1ห่อใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมียาหอมผสมดอกหอมมะลิสำหรับท่านที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาซื้อ2ห่อซื้อ2ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับซื้อ2แถม1ยาหอมผสมดอกหอมมะลิที่มีดอกสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของท่านนะครับติดตัวเอาไว้ก็ดีเป็นขึ้นมามันจะได้ดมได้ทันชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้ครับยาหอมผสมดอกหอมมะลินะครับละลายกับน้ำอุ่นละลายกับน้ำร้อนแต่ถ้าไม่ทันก็ยกกรอกใต้ลิ้นได้เลยครับสำหรับยาหอมดอกหอมมะลิอย่างก็ยาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจเลยอมหายใจลิ้นได้เลยแล้วมันก็ค่อยกลืนไปมันก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นคุณสอบถามได้ที่0817805575ครับมาเรื่องคดีดังของป้าดาครับไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจขอนแก่นแล้วเล่นได้เท่าไหร่อ่ะ4ข้อหาครับมาตรา112ด้วยแต่บ่ยั่นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับตำรวจขอนแก่นแจ้ง4ข้อหาป้าดาพิพาทที่ดินวัดอดุลยารามโดนมาตรา112ด้วยด้านป้าดาและพวกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นซึ่งเป็นการออกมาเรียกให้มาพบเป็นครั้งที่2แล้วก็ป้าดาพร้อมด้วยพวกทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยแต่ละคนมีข้อหา1ป้าดาถูกแจ้ง4ข้อหาคือ1ซ่องโจรดีนะไม่มีอ้างยี่ด้วยแค่ซ่องโจร2ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันควรอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข3ข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและตกใจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อหาที่4ความผิดตามมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไอ้ข้อหลังนี่ดิครับไอ้ข้อหลังนี่สิครับที่มันมีคุณผู้ชายมายืนพูดอยู่หน้าประตูจำได้ไหมภูมิกับสภ.เมืองขอนแก่นกล่าวว่าในส่วนของความผิดเกี่ยวกับมาตรา112พนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องสรุปความเห็นส่งให้บัญชาการทราบพร้อมความเห็นข้อเสนอแนะโดยคาดว่าสำนวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและสามารถส่งพนักงานอัยการถึงจังหวัดขอนแก่นได้เพื่อดำเนินการต่อไปและก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมครับเอาละครับป้าดาป้าบัวไข่พบตำรวจแล้วครับไม่ยอมจบคราวนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปแล้วครับอ้าวก็เรื่องของป้าดาละจะหลุดหรือไม่หลุดจะรอดหรือไม่รอดก็ว่ากันไปครับเรื่องของน้องลิซ่าครับแหมเขาออกอากาศอยู่ประเทศต่างดูประเทศอเมริกาครับไอ้นักเลงคีย์บอร์ดก็โอ้ยเป็นห่วงหรือจะใส่ร้ายกันไม่รู้นะจะโดนกฎหมายพรบของประเทศไทยว่าห้ามเอาสิ่งมึนเมาโฆษณาเขาอยู่รายการในต่างประเทศไม่ได้มีการฉายในประเทศไทยเลยผมบอกกับบริษัทเบียร์บริษัทนั้นน่าจะขอบคุณลิซ่าด้วยซ้ำไปเอาส้มตำไปโชว์ในรายการแล้วเป็นรายการดังในอเมริกาแล้วคนดูบอกไม่เหมาะสมใครดูที่จริงมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยไงเขาฉายอยู่ต่างประเทศแต่คนที่เอามาเมืองไทยเนี่ยคนจะผิดเพราะนั้นออกอากาศทางต่างประเทศมันไม่ใช่กฎหมายไทยเขาอยู่ในประเทศของเขาในอเมริกาและลิซ่าเขาก็ไปคุยพิธีกรก็เชิญออกอากาศครับยกดื่มน้ำเมาในรายการต่างประเทศก็รู้สึกว่าจะชวนกินส้มตำไทยให้คนต่างประเทศรู้จักส้มตำไทยฝรั่งรู้จักส้มตำไทยเพราะลิซ่า

0: เออแล้วพอมันกินแล้วเผ็ดขึ้นมากินเม็ดพริกหนึ่งมันเผ็ดเอาก็หาเครื่องดื่มเอาเครื่องดื่มก็เอามีเบียร์มามีอะไรมาเป็นเรื่องที่บอกว่าย้ำกฎหมายไทยเราห้ามโฆษณาแล้วมันกฎหมายไทยผมก็จะคิดบอกถ้าบ้าจี้ไทยลิซ่าและลิสามโนบาลที่ไปออกรายการในต่างประเทศมีความผิดผมก็ไม่รู้จะร้องอะไรแล้วนะไอ้ที่มันคืนแป้งมันคือแป้งอยู่ต่างประเทศมาประเทศไทยยังไม่ผิดเลยมาแล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นบ้าจี้ผมไม่เข้าใจไอ้คนที่จะผิดคือคนที่เอาหนังหรือเอาในโลกโซเชียลเอามาฉายในประเทศไทยเป็นคนเอามาเผยแพร่นั่นแหละไอ้คนนั้นจะต้องผิดลิซ่าเขาอยู่ต่างประเทศรายการเขาอยู่ต่างประเทศพิธีกรก็เป็นคนอเมริกาแหมผมเห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะมันไม่รู้จักผมต้องบอกว่าไม่รู้จักกาลเทศะทั้งกระทรวงสาธารณสุขบอกเหตุการณ์เกิดอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่คิดว่าไม่น่ามีอะไรส่วนคนที่เชียร์คลิปต่างๆหรือเข้าไปดูแล้วมีการส่งต่อหรือแชร์ก็ขอให้ช่วยระวังหากเลือกได้ก็พยายามปิดบังตราสัญลักษณ์เพื่ออยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยทั้งนี้ตัวกฎหมายเองต้องดูเจตนาไปพร้อมๆกันว่าการดำเนินการเหล่านั้นเป็นการดำเนินการส่วนตัวไม่ได้มีความตั้งใจจะประชาสัมพันธ์สินค้าการใช้กฎหมายทางรัฐบาลผู้บังคับใช้กฎหมายต้องดูเจตนาประกอบด้วยกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดในต่างประเทศในความเห็นส่วนตัวหากเป็นดาราศิลปินต่างประเทศทำรายการลักษณะนี้ก็คงไม่ได้เกิดดราม่าในประเทศไทยบังเอิญว่าอาจจะเป็นศิลปินไทยคนจึงอาจคิดไปต่างๆนานาแต่ก็ต้องมองว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศต้องพิจารณาเจตนาด้วยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่างั้นครับถามว่าถ้าพิษถ้าไม่ใช่น้องลิซ่าถ้าเป็นศิลปินคนอื่นไม่ใช่เป็นคนไทยจะความผิดเขาไหมถ้าเขาถือเบียร์ไทยขึ้นไปมันก็ไม่ใช่ไงที่ท่านรัฐมนตรีพูดบอกว่ามันต้องดูเจตนาใช่ครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะเอาผิดเขาเขาไม่ได้มีการโปรโมทสินค้าเลยนะเขาเพียงแต่หยิบขึ้นมาให้พิธีกรผมก็นั่งดูไอ้ที่เขาตัดมานะครับแต่ใครส่งมาผมไม่รู้ว่าเขานั่งดูกันในเฟซอ้าวแปลไม่ผิดนะครับให้สบายใจได้แฟนๆลิซ่าโทรถามผมก็มีผมบอกไม่รู้ผมคิดว่าไม่ผิดนะผมว่าเพราะมันเป็นเรื่องราวเธอไปถูกสัมภาษณ์อยู่ต่างประเทศแล้วเธอก็เหมือนโชว์สินค้าไทยนั่นน่ะส้มตำให้ฝรั่งรู้จักส้มตำเบียร์ยี่ห้อนั้นน่ะน่าจะไปขอบคุณเธอด้วยซ้ำไปให้คนต่างประเทศเขาได้รู้จักนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของพ่อแท้ติดยาปีนหน้าต่างขยี้กามลูกสาววัย14ปวินาประสานตำรวจบุกรวบตัวทันทีครับโอ้โหเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดเลยมึงลูกนี้เอากุ้ยเท่ายัดปากตายแต่เล็กแล้วยัดปากลูกเขาเปล่ายัดปากพ่อมันเออติดยาเสพติดและย่องเข้าทางหน้าต่างขยี้กามลูกสาวตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทรารวบตัวทันทีแจ้งข้อหาหนักคุมฝากขังศาล19กันยายนนี้พร้อมคัดค้านการประกันตัวครับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีได้รับการร้องทุกข์จากอาสาววัย34ปีของชาวฉะเชิงเทราขอความช่วยเหลือหลานสาววัย14ขวบประมาณสักตี3ของวันที่17กันยาถูกพ่อแท้ๆวัย13ติดยาเสพติดย่องปีนหน้าต่างชั้น2เข้าห้องนอนบุกขยี้กามลูกในไส้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราแล้วตำรวจส่งเด็กหญิงไปตรวจร่างกายแล้วกำลังสอบปากคำที่โรงพักเด็กหญิงหวาดผวาไม่กล้ากลับบ้านเพราะพ่อที่อยู่ก่อเหตุยังอยู่ในบ้านและไม่รู้ว่าอาการแล้วไม่รู้ว่าอาสาวพาไปแจ้งความอยากให้ตำรวจจับกุมตัวพ่อโดยเร็วเนื่องจากเกรงว่าจะทำร้ายย่ำยีลูกสาวอีกและหลบหนีช่วงเย็นวันที่17ที่ผ่านมานางปวีณาคุณปวีณาได้ประสานทางตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราครับพันตำรวจพงษ์สรรมีศรีภูมิกับไปจับกุมตัวพ่อแท้ๆที่บ้านทันทีพบประวัติเข้าออกคุกเป็นประจำตรวจปัสสาวะพบมีสารเสพติดในร่างกายเลยแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษนำตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราแล้วประสานคุณปวีณาแล้วประสานนายโสพลแก้วล้อมทรัพย์พม.พม.จ.ฉะเชิงเทราพัฒนาสังคมความเป็นของมนุษย์นะครับนักพัฒนาสังคมชำนาญการรักษาและการแทนหัวหน้าบ้านพักเด็กเข้าดูแลสภาพจิตใจของเด็กหญิงที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราอย่างเต็มที่น่าสงสารนะครับไปเป็นตราบาปให้ลูกซะอย่างนั้นนะแหมรกคนดีรกยาคนหมดคุณค่ายาตำตูดดีกว่ารกคนประเภทนี้ คนเร็วๆนี้อย่าให้มันออกมาเป็นปัญหาให้สังคมเลยครับคุณผู้ฟังแหมมันต้องติดคุกหัวโตไปเลยตายไปในคุกเลยนะพ่อลูกมึงนะน่ะลูกมึงนะน่ะมึงรู้มั้ยเนี่ยโอ้โหจริงเลยพ่อแท้ๆลูกก็14ขวบแล้วโอ้ยเหตุการณ์เกิดที่ฉะเชิงเทราครับเป็นเรื่องของต้องบอกว่าไอ้พ่อเนรคุณไม่ใช่ดิจะด่าพ่อเนรคุณไม่ได้แล้วก็อีกข่าวนึงครับผู้กองเก๋แน่แต่งตัวหล่อเลยงั้นใช่ไหมโพสต์ภาพบูธสงครามคลิปภารกิจชายแดนหวังเรียกยอดไลค์อ้อนของเงินสาวสุดท้ายพบผู้ต้องหาคดียาบ้าติดตัวรวบผู้กองเก๋แอบอ้างเป็นทหารนั่นนายอุดมหรือนายวุฒิวัย44ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีครับนายก็หามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองจับได้บริเวณปากซอยแห่งหนึ่งแขวงบางโคร่เขตบางกะแหลมกรุงเทพตำรวจกองปราบตรวจพบผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อคนจริงใจของเธอโพสต์ภาพบุญสงครามและเครื่องกระสุนปืนพร้อมแอบอ้างว่าตนเป็นนายทหารยศผู้กองสังกัดกองทัพบกนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความลักษณะท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากครับซึ่งก็การสืบสวนสอบสวนขยายผลบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของบัญชีทิกต็อกชื่อคนกนวล1981ทหารไทยนำภาพและคลิปวิดีโอขณะทหารปฏิบัติภารกิจมาเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นทหารจริงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนทราบว่าผู้ใช้บัญชีดังกล่าวคือนายอุดมหรือวุฒิซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีในคดีครอบครองยาเสพติดยาบ้าและเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายรวมถึงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติด้วยอีกทั้งยังมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาหลายครั้งเจ้าหน้าที่เลยออกติดตามตัวจนกระทั่งทราบว่านายอุดมเข้ามารับจ้างทำงานในกรุงเทพเลยวางแผนเข้าจับได้ปากซอยแขวงบางโคร่เขตบางแหลมนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาเป็นเรื่องโอ้โหใหญ่เลยใหญ่เลยเป็นผู้กองเลยนะครับใช่ไหมเป็นผู้กองผู้กองเกคุณไม่น่ามึงเป็นผู้กองเลยนะครับมันน่าจะกองอยู่ตรงนั้นอ่ะจากทางด้านของน้ำมันรวมก็จะได้สกัดเย็น 100% ครับรวมทั้งเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอไปดูแลสุขภาพร่างกายรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคครับน้ำมันรวมก็จะได้สกัดเย็น 100% ครับก็จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่นอนป่วยติดโดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วลุกขึ้นตื่น3รอบ4รอบเข้าห้องน้ำครับถ้ารับประทานเป็นประจำหลับสบายครับหลับลึกเลยครับมีอาการมือชาเท้าชาก็รับประทานซะน้ำมันรวมก็จะได้สกัดเย็นครับเรามีอยู่3ชุดนะครับชุด1น้ำมันรวมชนิดน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็ชุด1 60เม็ดครับคุณซื้อขวดเดียวก็ขายซื้อ2ขวดลดราคาให้ส่วนใหญ่จะสั่งกัน2ขวดแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะระกินกและน้ำมันงาดำพอมีมะระ3ชนิดมันก็จะช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยบำรุงกระดูกข้อต่อขจัดสารพิษในร่างกายไขมันในเลือดมือชาเท้าชาปวดเมื่อยตามร่างกายครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับเม็ดแคปซูลเป็นสกัดเย็นนะครับไม่ใช่เป็นผงแบบเม็ดแคปซูลของเอนไซม์นะตัวนี้ซื้อราคาเท่ากับ2ขวดของ9ชนิดครับราคาของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น2ขวดราคาเท่าไหร่แต่น้ำมันมะระคินกผสมกับน้ำมันงาดำ3ขวด60แคปซูลเหมือนกันครับแต่ให้3ขวดครับถ้า9ชนิดให้2ขวดถ้าน้ำมันงาดำผสมน้ำมันมะระคินกให้3ขวดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวก็สกัดเย็นเหมือนกันนะครับเม็ดคายเม็ดกระสุนแต่สกัดเย็นครับก็บำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังเบาหวานความดันไขมันนอนหลับดีขึ้นก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยแหละครับก็3ขวดเช่นเดียวกันครับราคาเท่ากันหมดนะครับขาย3ขวดยกเว้นน้ำมันรวมก็ชนิดสกัดเย็นได้แค่2ขวดครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราคงต้องเบรกไว้ก่อนแล้วนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับฟังรายการ เราอยู่กัน2ช่วงเดี๋ยวไปเจอช่วงต่อไปครับพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมา
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
11: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
13: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
14: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทค่าเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดย
18: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: เร่งรีบ
23: ต้องมี
24: เกสรบัวหลวง
23: ดอกสารพี
24: ดอกพิกุล
23: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: เรื่องสาวพลอยตะเรียนและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการกับเพื่อการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้มีการเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตามและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมทั้งกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงอำเภอสมเมยและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
6: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์บรรลุข้อตกลงเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มการประจำการทางทหารครั้งสำคัญในกรีนแลนด์พร้อมห้ามประเทศนอกนาโต้ตั้งฐานทัพหรือเข้าลงทุนในกิจการอ่อนไหวด้านความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศห้ามสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำเนียบขาวโดยกล่าวหาสื่อทั้ง3แห่งว่าเผยแพร่ข่าวปลอมเรื่องแต่งเกี่ยวกับตัวเขารัฐบาลและสหรัฐพร้อมขู่แบนสำนักข่าวอื่นเพิ่มเกิดเหตุคนร้ายกับรถบรรทุกระเบิดพุ่งชนทางเข้ามัสยิดภายใน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577477

0: จบไปกับเพลงฆ่าฉันให้ตายเริ่มต้นก่อนที่เราจะเข้าข่าวกันนะครับพอจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวครับเข้าไปฟังเข้าไปดูมิวสิกใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้กับพันธุรัตน์เรคคอร์ดสวัสดีครับถึงเวลาเราพบกันเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับตั้งแต่ทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับคุณเปิดกล่องมาคุณเปิดขวดมาคุณจะเห็นเลยน้ำมันสกัดเย็น 100% มันเป็นเช่นไรครับเป็นแคปซูลจากญี่ปุ่นที่รับประทานได้โดยสนิทใจมันละลายไปกับเรื่องของระบบย่อยของร่างกายน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการเนี่ยนะครับรับประทานแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างช่วยลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดหัวใจไตตับลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายนอนหลับสบายหลับดีหลับลึกคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสั่งซื้อมาได้เลยครับบรรจุ60แคปซูลครับ60เม็ดนะครับ60เม็ดรูปแบบของสกัดเย็น 100% ครับชนิดที่2ครับอันนี้ซื้อ2แถม1เลยครับซื้อ2แถม1ชนิดที่2นี่คือน้ำมันมะระมีทั้งมะระจีนมีทั้งมะระขี้นกมีทั้งมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำโดยใส่แคปซูลข้าวญี่ปุ่นชนิดรับประทานได้เช่นกันสกัดเย็น 100% อันนี้ซื้อ2แถม1ครับช่วยอะไรช่วยอย่างน้อยก็เรื่องปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานตัวนี้เลยครับมะระขี้นก3ชนิดมะระขี้นกมีทั้งมะระจีนมะระขี้นกแล้วก็มะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับซื้อ2แถม1ราคาเท่ากันกับน้ำมันรวม9ชนิดครับแต่ได้3ขวดครับ60แคปซูลก็3ขวดก็180แคปซูลครับชนิดที่2นะครับชนิดที่3เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% นี่น้ำมันมะพร้าวล้วนๆเลยนะครับช่วยอะไรน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ช่วยบำรุงข้อบำรุงกระดูกเช่นเดียวกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการมือชาเท้าชาล้างสารพิษสะสมในร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังคนที่เขาบอกว่าคนท้องนี่ต้องกินมะพร้าวบ่อยๆไงมันบำรุงผิวพรรณลูกที่จะเกิดมานะครับอันนี้เช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวนี่ก็ท่านรับประทานมันก็บำรุงผิวพรรณกลับรักษาบำรุงกำลังแล้วก็ดูแลลดไขมันความดันเบาหวานทำให้หลับนอนหลับสบายดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่ก็ใช้แคปซูลญี่ปุ่นที่มันละลายกับการรับประทานไปได้มีอย.เรียบร้อยเช่นกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดเป็น3ขวดเช่นเดียวกันชนิดที่3ก็3ขวดครับน้ำมันมะพร้าวต่างหากครับคุณจะซื้อเฉพาะน้ำมันมะพร้าวก็ได้3ขวดนะครับ60แคปซูลเหมือนกันครับ3ขวดก็180แคปซูลธรรมละคีนกผสมน้ำมันงาดำก็3ขวด180แคปซูลเหมือนกันนะครับก็แยกกันมาแต่ถ้ารวมเลย9ชนิดได้แค่2ขวดคือ120เม็ดนะครับสกัดเย็น 100% จะเลือกเอาไหน2หรือ3แต่ราคาเท่ากันหมดนะครับราคาเท่ากันหมดสนใจก็สั่งซื้อกันมานะครับ0817577474 0817577474ท่านสั่งซื้อได้เลยครับเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ครับมาเรื่องราวประเด็นข่าวแรกลิซ่าถูกดราม่าเรื่องของการออกทีวีที่สหรัฐอเมริกาแต่กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของต่างประเทศเขาไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราไปใช้กฎหมายของไทยกับลิซ่าก็ไม่ได้ ต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปนะครับลาลิสามโนบาลเด็กไทยคนไทยที่ไปโด่งดังอยู่ต่างประเทศมีรายการหนึ่งที่เขาเชิญออกไปคือรายการ The Tonight Show ของสหรัฐอเมริกาเพื่อโปรโมทซิงเกิลเพลงใหม่ของเธอเธอใช้ภาษาไทยหมดแก้วฝรั่งก็พูดหมดแก้วโชว์ส้มตำในรายการเป็นทอล์คโชว์ระดับโลกเลยครับแล้วก็พอกินส้มตำแล้วมันเผ็ดก็กินพริกด้วยไงกินพริกสดๆให้โชว์ให้ดูเลยพริกแดงๆเลยนะครับลิซ่าน่ะกินหน้าตาเฉยแต่พิธีกรนั้นกินแล้วแบบมันเผ็ดก็ต้องหาอะไรเย็นๆเพื่อมาแก้เผ็ดก็เลยยกเครื่องดื่มขึ้นมาก็คือเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเบียร์ยี่ห้อนั้นน่าจะเป็นคนรู้จักไปทั่วโลกละเพราะเหมือนโปรโมทให้แต่เขาไม่ได้จงใจโปรโมทแต่บอกว่าผลิตภัณฑ์เบียร์ไทยครับแล้วก็ไม่ได้เน้นยี่ห้อก็เลยยี่ห้อนั้นก็ได้ผมบอกก็ได้เบียร์ช้างยกยี่ห้อเบียร์ช้างขึ้นมาเบียร์ช้างก็ได้โฆษณาไปทั่วโลกเลยแบบนี้นะครับวาลิซ่าเขาดังไปแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่สนใจของทางประเทศไทยประเทศไทยก็เอามาตัดออกมามาเล่นใน TikTok กันก็เลยเกิดประเด็นว่าลิซ่าจะผิดกฎหมายไทยไหมสาธารณสุขไทยบอกมันเป็นเรื่องของต่างประเทศไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรรายการทีวีมันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในประเทศไทยในขณะเดียวกันครับทางด้านฝ่ายค้านคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรสาขาพรรคสสพรรคประชาชนบอกปัญหาข้อกฎหมายไทยเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ควบคุมที่คุมเข้มแล้วไปทำลายผู้ประกอบการรายย่อยสุราพื้นบ้านโฆษณาไม่ได้เลยแล้วจะขายสุราพื้นบ้านเช่นอุเช่นอะไรพวกนี้นะมันเป็นการทำลายกฎหมายมันเป็นการทำลายผู้ประกอบการรายย่อยครับผมเห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เห็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วเนี่ยยังไงคนไทยมันก็กินอ่ะขนาดไม่โฆษณาเนี่ยลพบุรีเนี่ยก็อุมีราคาอร่อยนะเขาบอกสอสอของพรรคประชาชนนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรก็เลยเสนอแนวทางปรับเปิดพื้นที่ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างเท่าเทียมได้ไหมเปิดอ้าวเบียร์นู่นเบียร์นี่โฆษณาได้เต็มไปหมดแต่ของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการรายย่อยที่ผลิตขึ้นมาอุกระแช่อะไรพวกเนี้ยคนไทยเราผลิตได้ตั้งมันขึ้นเป็นสินค้าพื้นบ้านสุราพื้นบ้านแต่โฆษณาไม่ได้มันก็เหมือนผู้ประกอบการรายย่อยผลิตมาโดยจะขายใครนอกจากรู้จักกันเองในขณะเดียวกันลิซ่าเป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลกก็ปรากฏตัวในรายการเนี่ยมันก็ทำให้การโปรโมทเพลงของเขาแล้วก็คนก็รู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยในรายการประเทศไทยมีข้อกฎหมายพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บัญญัติไว้อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการห้ามโฆษณาจึงทำให้สังคมเกิดคำถามและข้อถกเถียงกันตามมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทยหรือไม่จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคมหรือไม่คงไม่ใช่ละเพราะกระทรวงสาธารณสุขบอกมันเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นกฎมันเป็นเรื่องของประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไม่มีข้อกฎห้ามตรงนี้แต่ประเทศไทยเรามีข้อกฎหมายห้ามเขาไม่ได้ออกรายการในประเทศไทยแต่ประเทศไทยไปเอารายการเข้ามาเองเพราะฉะนั้นทางด้านคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครถึงข้อถกเถียงเรื่องนี้ก็บอกในกรณีประเด็นของคุณลิซ่านั้นมีความเห็นว่าศิลปินน่าจะไม่มีเจตนาทำผิดแต่อย่างใดเนื่องจากในคลิปไม่ได้มีการพูดถึงชื่อแบรนด์ด้วยหรือหันโลโก้ให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นเพียงการเห็นขวดสีเขียวที่ทุกคนต่างเข้าใจและรู้กันเองซึ่งในทางกฎหมายแล้วถือว่าไม่มีความผิดเพราะไม่สามารถพิสูจน์เจตนาได้แต่สำหรับประชาชนทั่วไปหรือคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วเอามาโพสต์กันเนี่ยมาแชร์ต่อเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่เข้าข่ายความผิดมาตรา32/1มากกว่าตัวศิลปินด้วยซ้ำซึ่งเรื่องนี้จะต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายลูกและเกณฑ์ของคณะกรรมการที่กำลังจัดทำอยู่ซึ่งเขาบอกแล้วว่าเป็นกฎหมายไทยไม่เกี่ยวกับต่างประเทศในมุมมองต่อพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณเท่าพิภพบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าหลักการควบคุมควรเน้นไปที่การจำกัดไม่ให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าถึงเป็นหลักส่วนผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปถือว่าบรรลุนิติภาวะมีวิจารณญาณในการรับชมสื่อโฆษณาได้ด้วยตนเองดังนั้นการโฆษณาจึงควรแยกแยะความเหมาะสมตามช่องทาง เช่นการติดบิลบอร์ดกลางถนนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเพราะไม่สามารถจำกัดกลุ่มคนดูได้แต่สำหรับสื่อออนไลน์ที่มีระบบยืนยันตัวตนว่าอายุ20ปีขึ้นไปถือเป็นแนวทางที่ยอมรับได้เพราะวันนี้ยังมองว่าอนาคตคนดึงภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ขายแอลกอฮอล์เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันเพราะพวกเขาคือด่านหน้าและไม่มีใครอยากฆ่าลูกค้าของตัวเองครับก็อยากให้คณะกรรมการเร่งออกกฎหมายลูกให้ชัดเจนเลี่ยงการตีความที่คลาดเคลื่อนครับสำหรับตัวบทกฎหมายที่เพิ่งประกาศใช้การผลักดันให้มีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ทันทีตอนนี้คงเป็นเรื่องยากและต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินติดตามรอบ5ปีโดยปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือความไม่ชัดเจนของกฎหมายลูกที่สร้างความสับสนให้กับสังคมและประชาชนว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้คุณเท่าพิภพจึงฝากข้อเสนอแนะถึงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าควรออกประกาศกำหนดข้อห้ามในสิ่งที่ทำไม่ได้ให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการตีความที่คาดเคลื่อนกันถามว่าระบบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการคุณเท่าพิภพบอกว่ากฎหมายที่เข้มงวดและการห้ามโฆษณานั้นทำให้ผู้ประกอบการเกิดยากเกิดลำบากในการทำตลาดจนไม่รู้เรื่องว่าจะสื่อสารกับใครซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนดำเนินกิจการได้ยากมากขึ้นเนื่องจากแบรนด์ใหญ่มีความได้เปรียบเพราะติดตลาดและมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ผู้เล่นรายใหม่มีทุนทางสังคมและมูลค่าในเชิงตลาดน้อยทำให้ไม่สามารถโปรโมทแข่งขันได้หากในอนาคตมีการปรับปรุงกฎหมายจึงควรเปลี่ยนเป็นการจำกัดการเข้าถึงหรือจำกัดงบประมาณในการโฆษณาเพื่อไม่ให้รายใหญ่ทุ่มเงินโฆษณามากกว่ารายย่อยควรกำหนดกติกาให้มีความเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถแข่งขันและเติบโตไปพร้อมๆกันได้ฝากทิ้งท้ายถึงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ว่าอยากให้มีการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้นครับรณรงค์เมาอย่าขับแต่เห็นมีใครสักกี่คนที่จะเชื่อคำพูดนั้นล่ะก็เห็นหมอก็ชนคนตายครูก็ชนคนตายคนนั้นคนนี้จะกินเหล้าหรือไม่กินเหล้าก็ชนคนตายตำรวจก็ชนคนตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับมีใครเขาฟังบ้างแต่กฎหมายที่มันรัดกุมจนเกินไปถามว่าสินค้าในชุมชนสินค้าพื้นบ้านไม่ได้รับการโฆษณาแทนที่จะเอามาเข้าระบบเพื่อให้เขาโฆษณาตามที่เขามีกำลังทรัพย์อย่างน้อยเขาก็ขายเป็นสินค้าพื้นบ้านได้ก็มาเข้าตรวจสอบให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบว่าอันตรายหรือไม่อันตรายแล้วมาเสียประสงค์ภาษีติดอากรสักแดมให้เรียบร้อยผมว่าช่วยชุมชนช่วยเศรษฐกิจพื้นบ้านรายย่อยได้นะครับเพราะการแข่งขันกับรายใหญ่นี่ยังไงก็แข่งขันไม่ได้แน่นอนแต่ทำให้สินค้าพื้นบ้านเป็นที่รู้จักนะครับอุกระแช่เนี่ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ถามว่ามันมีมานมมานานแล้วตั้งแต่สมัยเก่าสมัยก่อนนี่แหละครับก็น่าพิจารณานะครับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันเหมือนเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ผลิตรายย่อยถามว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมมีครับมีครับลพบุรีชื่อดังด้วยนะลพบุรีอุชื่อดังนะครับแต่เรารู้ไหมบางคนไม่รู้อุเป็นยังไงวะเนี่ยครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวนี่เป็นประเด็นข่าวจากทางด้านของไทยรัฐนะครับประเด็นข่าวต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวที่เราเอามาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังนะครับไปที่ประเด็นข่าวของทางด้านของทางด้านของไทยรัฐมีเรื่องของไปเข้มงวดแบบนี้ดีกว่าไหมไปเข้มงวดกับสินค้าจีนดีกว่าไหมครับทลายโกดังจีนยึดคอนแทคเลนส์เครื่องสำอางเถื่อนขายผ่านออนไลน์ออเดอร์วันละ 3,000 ชิ้นครับทุกวันนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายระวังให้ดีครับของปลอมไม่เต็มเกลื่อนหน้าออนไลน์เลยครับเครื่องสำอางปลอมหน้าคุณก็พังของไม่ดีคุณก็เปลืองเงินเปล่าคอนแทคเลนส์ใส่ไปใส่มาเดี๋ยวคุณจะตาบอดเขาหรือเปล่าเพราะเครื่องสำอางก็เถื่อนตำรวจปคบประสานอย.บุกทลายโกดังทุนจีนยึดคอนแทคเลนส์เครื่องสำอางเถื่อนกว่า 100,000 ชิ้นมูลค่า 4,700,000 ส่งขายตามแพลตฟอร์มออเดอร์ออนไลน์ทำมานานกว่า3ปีขายได้วันละ 3,000 ชิ้นครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้นำเจ้าหน้าที่ของตำรวจปคบนำกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการอาหารและยาบุกค้นโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังสืบทราบมาว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนจำหน่ายคอนแทคเลนส์และเครื่องสำอางเถื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การตรวจค้นจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจปคบและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จากการตรวจสอบพบร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์มีการโฆษณาจำหน่ายคอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้รับอนุญาตราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตจึงสืบสวนขยายผลจนทราบสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าครับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานการผลิตไม่ทราบถึงแหล่งที่มาแล้วมีการนำไปใช้กับดวงตาอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานมีปัญหาเสี่ยงติดเชื้อกับดวงตาการใช้งานได้จึงรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นจากศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบนายเฉินชาวจีนแสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่นำตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่มีทะเบียนประเภทคอนแทคเลนส์จำนวน 117,839 ชิ้นผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาประเภทวิตามินจำนวน592ชิ้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งไม่แสดงฉลากภาษาไทยประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายผลิตภัณฑ์ของบำรุงผิวผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งริมฝีปากจำนวนอีก 14,289 ชิ้นรวมตรวจยึดของกลางทั้งสิ้นจำนวน 132,720 ชิ้นมูลค่ากว่า 4,736,930 บาทตรวจยึดว่าเป็นของกลางโอ้จำนวนเป็นหมื่นๆชิ้นเนี่ยเป็นแสนๆชิ้นนี่ไม่ใช่น้อยสอบสวนในฉินชาวจีนผู้นี้ก็รับสารภาพว่าสินค้าทั้งหมดนำมาจากประเทศจีนรอแพ็คส่งต่อให้ผู้สั่งซื้อทางออนไลน์ในประเทศไทยจำนวนทำมานานกว่า3ปีแล้วมียอดขายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นเขาร่ำรวยเลยครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบรับแจ้งรายละเอียดขายยาโดยไม่รับอนุญาตขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งขายเครื่องสำอางที่ไม่ได้มีฉลากภาษาไทยก่อนควบคุมตัวผู้ดูแลพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับทางด้านตำรวจบอกขอให้ประชาชนเชื่อว่าระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ควรเลือกซื้อจากร้านขายยาหรือร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้อย่าไปซื้อในแพลตฟอร์มเลยครับเพราะอันตรายเหลือเกินการซื้อคอนแทคเลนส์ที่นำมาใช้กับดวงตาโดยตรงหากไม่ทราบแหล่งที่มามาตรฐานการผลิตกระบวนการจัดเก็บนำมาใช้อาจเกิดการแพร่ติดเชื้อส่งผลต่อดวงตาได้ขอเตือนผู้ที่ลักลอบขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดการกระทำดังกล่าวหากตรวจสอบพบดำเนินคดีถึงที่สุดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแจ้งสายด่วนปคม.ครับจดไว้หน่อยนะครับสายด่วนปคบ1135หรือเพจตำรวจปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคครับ1135ครับก็เป็นเรื่องของการขายแพลตฟอร์มระวังนะครับในแพลตฟอร์มเนี่ยของปลอมของโกงเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีแพลตฟอร์มกันมากมายทั้ง Shopee ทั้ง Lazada ทั้งอะไรสารพัดครับอะไรสินค้าตัวไหนเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือได้นี่ไม่อยากจะส่งเสริมให้คนซื้อเลยนะครับบอกได้ตรงๆบางทีซื้อแล้วต้องส่งคืนวุ่นวายไปหมดเพราะมันไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกกับของไม่ตรงปกและในนี้กฎหมายบอกให้เปิดดูก่อนได้ครับถ้าไม่ใช่ตรงปกก็คืนได้เป็นอย่างนั้นครับแต่ถามว่ามันเสียเวลาไหมมันเสียเวลาเงินส่งไปแล้วบางทีหรือก่อนจะจ่ายเงินดูก่อนให้ดีก็ได้ครับเดี๋ยวนี้โฆษณาขายซิมกันในแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเสียเงินเปล่าส่วนใหญ่ครับเท่าที่รับทราบคือส่งเงินไปแล้วซื้อเบอร์ซิมไม่ได้แล้วก็โฆษณาซิมนี้ตลอดปี 2,000 บาทประหยัดเดือนละ100บาทโทรฟรีครับส่งเงินให้ก่อนไม่ได้ฟาวเยอะแยะไปหมดนะครับเท่าที่ทราบการโฆษณาที่หลอกลวงในแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับไม่รู้แพลตฟอร์มเขาปล่อยออกมาได้ยังไงมันก็ยังมีกันเต็มหน้าอีกนะครับทั้งแฟททั้งหน้าเฟซทั้งหน้า TikTok อะไรก็แล้วแต่นะครับความเชื่อถือมันแทบจะไม่ค่อยมีโดยเฉพาะการซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านแพลตฟอร์มจะซื้อเลยนะครับและคุณจะโดนหลอกของเถื่อนนะครับของเถื่อนแล้วหนึ่งที่สำคัญคือไม่สามารถเข้าแอปธนาคารได้ครับอันนี้ผมสอบถามจากร้านค้าที่เขาขายโทรศัพท์โดยตรงอยู่แล้วครับไปถามที่ศูนย์เลยบอกไอ้พวกนี้มันโฆษณาแล้วมันมีผลกระทบอะไรบอก เขาไม่มีผลกระทบแน่นอนเพราะบริษัทใหญ่เขารู้อยู่ว่าไอ้ของที่โฆษณาหน้าแพลตฟอร์มยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ราคานั้นราคาถูกเป็นของปลอมซะเป็นส่วนใหญ่จีนปลอมเหมือนมากนะครับประเทศจีนปลอมมือถือเหมือนมากครับโฆษณานี้อย่างก็โอ้โห Oppo แล้ว Vivo แล้วครับถ้าคุณจะซื้อของแพงๆพวกนี้คุณไปซื้อตามร้านที่เขามีการขายแล้วมีอะไรที่เรามองเห็นรูปร่างดีกว่าดีกว่าไปซื้อตามแพลตฟอร์มแล้วคุณจะเสียใจภายหลังนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวที่มาบอกเล่า90กันกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะบุญอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นที่โต๊ะละ100-1200ราคาเมนูอาหารเรามีเขียนไว้ให้เลยว่าท่านจะเลือกราคานี้เท่าไหร่กี่อย่างที่จะขึ้นโต๊ะเรามีเมนูให้คุณได้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรหาเราเราจะนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านเลยแล้วจะใช้สกิโต๊ะก็บอกเราครับ0819465036กับวิชัยโต๊ะจีนครับพร้อมทั้งทางด้านของภูผาวิบโรครับอาหารเสริมที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีเลี้ยวมีแรงแขนขาอ่อนแรงดื่มภูผาวิบโรเป็นประจำสิครับ
1: ภูผาวิบโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อภูผาวิบโรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2

0: ชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: และเรามัดระวังนะครับสำหรับคนที่นำชื่อเสียงของทางวัดโคกกลางงานปิดทองฝังลูกนิมิตไปเลี่ยรายเงินตามบ้านนะครับระวังนะครับคุณผู้ฟังเราไม่มีการส่งคนไปเรียกรายเงินให้กับวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับเนี่ยประกาศจนดังแล้วเป็นซะอย่างเงี้ยเนาะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวช่องอยากจะทำบุญไปทำบุญกับหลวงพ่อที่วัดไปทำบุญที่วัดเลยนะครับช่วงของการปิดทองฝังลูกนิมิตปลายปีครับแฟนๆครับผมพยายามจะรวบรวมเงินกันแล้วนะครับที่จะจ้างรถตู้นะครับมาทำบุญกันในต่างจังหวัดไม่ว่าจะแถวฉะเชิงเทราแถวชลบุรีบางแสนพัทยาครับทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทางเพชรบุรีทางบ้านลาดบ้านยางเพชรบุรีอะไรพวกนี้นะครับติดต่อผมมาแล้วว่าจะมายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคุยกันนะครับคนเฒ่าคนแก่ก็เก็บเงินครับเพื่อจะถัวเฉลี่ยกัน11ที่นั่ง12ที่นั่งเต็มคันรถตู้ผมบอกแล้วรถตู้ถ้าพาแฟนคลับผมมา FC ผมมาผมให้ค่าน้ำมันรถช่วยค่าน้ำมันรถถึงจะไม่ 100% แต่ก็ช่วยในบางส่วนครับผมถือว่า FC ผมมาก็มาซื้อสินค้าผมหรือมารู้จักผมครับปีหนึ่งเราเจอกันสหนทำบุญร่วมกันครับคนเราเจอกันเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญนะมันต้องทำบุญร่วมกันถึงดังเกิดมาเจอกันในชาตินี้ไงครับศีลเราเสมอกันเรารู้จักกันอยู่สุดไกลขอบฟ้าเขาเขียวเรามารู้จักกันแล้วก็มาเจอหน้าเจอตากันครับก็ถือว่าเราทำบุญทำกุศลร่วมกันผมคิดอย่างนี้นะครับใครจะคิดยังไงแล้วแต่ผมคิดว่าคนเรารู้จักกันเนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญแต่เราคนเรารู้จักกันเพราะว่าวาสนาเมื่อชาติแต่ปางก่อนเราเคยพบกันชาตินี้เราก็มาพบกันอีกศีลมันเสมอกันตรงที่ว่าเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนที่เราให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็อยากจะมาเจอกันปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่กันแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วครับได้มาทำบุญร่วมกันผมทำบุญช่วยทางวัดครับมโหสถทุกอย่างผมออกให้ทางวัดเพื่อให้ทางวัดได้ดึงคนเข้ามาเที่ยวงานครับไม่ว่าจะเป็นมโหสถประเภทหมอลำนี่ก็เข้าไปเกือบ400,000แล้วมัดจำไปก็ครึ่งแสนแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของลิเกภาพยนตร์ดนตรีทุกอย่างวัดไม่ต้องออกนะครับผมจัดการให้วัดป้ายโฆษณาทุกอย่างผมโฆษณาผมทำให้วัดเราช่วยกันทนุบำรุงนะครับผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแล้วครับแต่อยากช่วยทุกวัดที่อยากให้ผมทำแบบนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาหลายวัดก็ติดต่อมาจองมาแต่เนิ่นๆปีหน้า70ต่อ71นะผมมีแล้วนะ71 72ยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็ผมบอกเลยว่าหรือจะเป็นทางด้านของช่วงตรุษจีนก็ได้ผมอยากช่วยแต่ละวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงลพบุรีมันอยู่ใกล้บ้านด้วยบอกตรงว่าป้ายโฆษณาลงอย่างน้อยร่วม100ชุดนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วประมาณ 40-50 ชุดไปแล้วกว่าจะถึงงานก็ขึ้นเดือนละ10ชุด10ชุดก็ประมาณอีก30ชุดก็คงประมาณ80ชุดนะครับที่ขึ้นให้ล้มก็ตั้งใหม่ครับเราถือว่าเราทำบุญใครทำลายมันก็ถือว่ามันบาปไปเองนะครับผมคิดอย่างนี้อ้าวยังไงก็ช่วยเหลือกันแล้วถ้าเขาไปเรียกอะไรตามบ้านก็สกิดตำรวจหรือโทรศัพท์มาหาผมเลยนะครับจะมาแอบอ้างชื่อผมแอบอ้างชื่อวัดระวังให้ดีนะครับคนเหล่านี้พวกมิจฉาชีพมันหากินกันหลายแบบนะครับระวังกับความปรารถนาดีของทางด้านของภูผาวิปโรครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังละลายกับน้ำอุ่นนะครับจะได้น้ำสีขาวยกสดได้เลยครับเช้าแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งอ่ะคล้ายๆซองกาแฟนะครับแล้วก็ก่อนนอนสักแก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วครับเสริมเพิ่มกำลังมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลาย

0: กับภูเผาวิโปรครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรขวดน้องๆ น้ำปลาเลยไม่ใช่ขวด10บาทตามตู้แช่ขวดน้องๆ น้ำปลาหรือขวดใหญ่เบิ่มเลยครับภูเผาทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับผลิตโดยทางด้านภูเผาวิโปรเนี่ยแหละครับซื้อ2ขวดสมนาคุณด้วยภูเผาวิโปรเอง1ห่อใหญ่ครับและกินไม่เปื้องโดยเช้ากงเย็นกงก็ยังได้นะเอาแก้วกงน่ะตวงเข้ากินดื่มครับดูแลไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตหรือชามือชาเท้าหรือเป็นเรื่องลิซิดวงอะไรสารพัดครับที่คนไม่กินแบบเม็ดแคปซูลก็มาดื่มแบบน้ำซะเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับมีอย.เรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วก็สุดท้ายเรื่องของยาหอมดอกหอมมะลินี่ดมก็ได้กินก็ได้วิ่งเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับยังไงก็ดูแลกันสุขภาพร่างกายละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนและยกสดได้เลยครับสำหรับยาหอมดอกหอมมะลินะแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆนะครับเป็นขึ้นมาแล้วก็สวิงสวายขึ้นมาหน้ามืดตาลายอมไว้ใต้ลิ้นได้ครับตักสักครึ่งช้อนชาแล้วก็เอาไว้ใต้ลิ้นอมไว้อย่างก็ยาอะไรนะแก้โรคหัวใจแบบนี้นะครับแก้อาการวิงเวียนได้ครับแก้อาการลมกองละเอียดได้รับประทานแล้วหลับสบายซะด้วยซ้ำไปกับยาหอมดอกหอมมะลิที่ผสมกับดอกสมุนไพรมากมายหลากหลายครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับโทรศัพท์0817805575ครับ0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวครับปฏิบัติการโดยท่านมท.2 อีกแล้วครับลุยบ่อนกลางเมืองปราบเซียนนครพิงครับโดยท่านพลพีสุวรรณจวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านลุยเหนือจดใต้เลยนะท่านลุยพวกยิวทั้งหลายเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านจะเอาที่ดินที่ยิวได้บัตรประชาชนคนไทยมาใครออกไม่รู้ก็กรมการปกครองแน่ออกมหาไทยเนี่ยเป็นคนออกให้ยิวเขามีสัญชาติไทยกว้านซื้อที่ดินเป็นหมื่นๆไร่จำนวนเงินเป็นหมื่นๆล้านตอนนี้ท่านพลพีสุวรรณจวีจะต้องจับแล้วก็คืนแล้วก็ยึดสัญชาติด้วยแล้วก็เอาที่ดินกลับมาเป็นชื่อของคนไทยครับเป็นอย่างนั้นผมต้องชมชอบบอกท่านเลยว่าท่านเก่งครับคนรุ่นใหม่รัฐมนตรีมหาไทยที่ท่านลุยมากๆเลยพลเรือนสุวรรณฉุยลุยเรื่องเกี่ยวกับสุสานนี่สั่งให้ผู้ว่าทุบชาวบงชาวบัตรอะไรของเขาเนี่ยนะครับซึ่งทำแล้วเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบอะไรได้กฎหมายเขาไม่ให้เข้านี่แผ่นดินของไทยนะแต่เขาบอกเป็นเรื่องของคนอิสราเอลอ้าวเฮ้ยอิสราเอลมันต้องเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายไทยใครจะเข้าไปดูแลยังไงเขาจะไปเห็นอะไรเขาอยากดูเขาต้องมีสิทธิ์ให้ดูนี่คุณจะปลูกชั้นตึก3ชั้นไอ้3ชั้นอยู่ใต้ดินไอ้2ชั้นอยู่บนดินและไอ้3ชั้นคุณทำอะไรเราจะรู้ไหมอ่ะคุณสะสมอาวุธเอาไว้โยมตีกับอิหร่านแล้วเราจะเดือดร้อนไหมล่ะประเทศไทยเราก็เดือดร้อนอีกเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเหมือนกับทางด้านสหรัฐอเมริกาเขาห้ามเลยนะเขาไม่ให้ทำเลยเขาไม่อนุญาตเลยนะแต่ประเทศไทยเราอยากอนุญาตให้เขาสร้างใต้ชั้นทั้งใต้ดิน3ชั้นน่ะทำไมต้องอ้างว่าที่ดินมันแพงเลยว่าทำไมไม่ขึ้นดาดฟ้าเราทำไมสูงขึ้นไปเราเองไปลงใต้ดินทำไมที่มันราคาแพงกว่าอยู่บนดินด้วยซ้ำไปมันมีอะไรที่ลึกลับซึกซ่อนมาอย่างเงี้ยกฎหมายไทยเรายอมเหรอเราปล่อยให้เขาทำเหรอแล้วเขาซ่องสมอาวุธอะไรเราจะรู้ไหมเนี่ยอีกหน่อยมันกวาดพื้นที่ดินเราไปหมดก็ต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณฉุยที่ท่านจะดึงมาทั้งหมดเป็นหมื่นๆแปลงมูลค่านับหมื่นล้านที่ไอ้ชื่อโจเซฟหรือโยเซฟอะไรเนี่ยนะครับได้สัญชาติไทยมาเพราะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใครประชาชนคนธรรมดาออกบัตรประชาชนได้ไม่ได้หรอกทำไมกระทรวงมหาดไทยใครเป็นสมัยนั้นใครเป็นผู้ออกบัตรให้เขาล่ะมันต้องสืบสาวเราเรื่องอย่างนี้ด้วยเอาเรื่องคนออกบัตรด้วยนะจะเป็นนายอำเภอจะเป็นใครก็แล้วแต่เถอะมันพวกขายชาติทั้งนั้นแหละครับเพราะการได้บัตรประชาชนมาเฉยๆโดยไม่มีตะตังจ่ายเป็นไปไม่ได้ครับนี่กลางเมืองเชียงใหม่ครับบุกทลายบ่อนการพนันเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะพร้อมกัน2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยท่านผู้ว่ารัฐพลนราดิศรท่านบุญรือธรรมธรานุรักษ์นะครับรองผู้ว่าเชียงใหม่ไปด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองไปด้วยครับสืบสวนสอบสวนบ่อนกลางกรุงปราบเซียนนครพิงค์ครับ ไปเลยครับไปเจอโอ้โหปฏิบัติการหน้าดำค่ำเครียดกันเชียวนะเล่น24ชั่วโมงคิดดูแล้วกันจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้อิทธิพลของนายกรัฐมนตรีนโยบายซึ่งมุ่งเน้นการขจัดแหล่งอบายมุขสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีกำชับนโยบายชัดเจนให้เดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้จุดเริ่มต้นจากการร้องเรียนประชาชนในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนนิติการลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลุกเก็บพยานหลักฐานพฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องเปิด24ชั่วโมงในตำรวจในพื้นที่ไม่รู้นะอะไรปิดหูปิดตาก็ไม่รู้ครับแต่คนอื่นอยู่กรุงเทพครับรู้เรื่องเออครับเขาบอกมีบ่อนพัทลพันธ์ย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เปิดเล่นไฮโลตลอด24ชั่วโมงรับตู้ยิงปลาบาคาร่าบ่อนสีปิงเมืองอีกย่านหายยาบริเวณศูนย์อาหารถนนสีปิงเมืองตำบลหายยาซึ่งเปิดเล่นกับพนันถ่ายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่เลยอะไรเขาเรียกบักโตคอนมะโขกโลกอะไรคำว่าอะไรเนี่ยครับภาษาท้องถิ่นนายพลพีกล่าวบอกการจัดการตรวจสอบทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารพบว่าทั้งสองแห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือเปิดชั่วคราวด้วยแต่เปิดถาวร24ชั่วโมงโดยมีการจัดระเบียบเวรการทำงานของพนักงานกาดอย่างเป็นระบบถึงวันละ3กะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้างวดก่อนที่จะเข้ามีระบบอำนวยความสะดวกทั้งการเงินอย่างครบถ้วนครบวงจรทั้งการโอนเงินผ่านระบบ QR code แลกชิปแทนเงินสดได้ทันทีนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ได้แสดงเห็นว่าบ่อนดังกล่าวเปิดลักลอบดำเนินการอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีมาแล้วพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65นั่นแหละแต่ไม่มีใครรู้ตำรวจไม่รู้เลยในพื้นที่เล่น24ชั่วโมงระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นณย่านสันติธรรมพบว่ามีพนักงานบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีออกทางด้านหลังอาคารกระโดดลงจากชั้น2ทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวไว้แต่จากการตรวจสอบเชิงลึกโดดลงไปก็ไปเจอตำรวจข้างล่างไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขารออยู่ข้างล่างครับก็ล็อกตัวได้อีกไม่มีตำรวจมาตรวจครั้งนี้ไม่มีตำรวจครับมีฝ่ายปกครองแล้วก็ท่านพลพีครับโอ้โหเนี่ยถ่ายรูปอยู่บนโต๊ะเนี่ยโอ้โหเงินเป็นปึ้งครับตรวจสอบสัญญาณการเช่าสถานที่เชื่อมโยงสถานที่ถูกจับกุมเมื่อราว2ปีก่อนก็เคยถูกจับมาแล้วครับนายพลพีบอกผลการจับกุมในสภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดได้ร้อยกว่ารายครับเป็นกลุ่มนักพนันทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกว่า100กว่ารายจัดให้มีการเล่น14รายเป็นคนต่างด้าว8รายสนับสนุนให้มีการเล่น4รายพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดชิปแทนเงินสดรวมกว่ามากกว่า2ล้านบาทรวมทั้งอุปกรณ์การเล่นอีกเพียบเลยบัญชีหมุนเวียนเอกสารเช่าสถานที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเข้าข่ายความผิดทางด้านของการอยู่แบบไม่มีใบญาติด้วยจบกันหมดเลยเสร็จหมดเลยของผิดกฎหมายทั้งนั้นพนักงานฝ่ายปกครองเร่งรวบรวมหลักฐานข้อมูลบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงเอกสารบัญชีการเงินพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพร้อมดำเนินการสอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านขยายผลดำเนินคดีไปถึงเจ้าของบ่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยตนขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันแหล่งอบายมุขทั่วประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั่วหน้าท่านพลพีสุวรรณชวีครับดูดิท่านถ่ายรูปอยู่บนโต๊ะกองเงินโอ้โหเงินแบงค์20แบงค์100แล้วชิปแลกเงินอีกเป็นปึ้งเงินสดอีกเป็นกองกองครับการจับบ่อนกำลังยึดโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบ่อนระหว่างที่สอบถามข้อมูลก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาปรากฏชื่อตำแหน่งและภาพทางในก็ขออนุญาตโทรกลับไปและพูดคุยกันซึ่งรายละเอียดก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนดำเนินการต่อไปครับมีการโทรมาขอในระหว่างจับเลยนะแต่ผลปรากฏว่าล้อมไปหมดแล้วบล็อกไปหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้รับฟังโทรได้คุยได้แต่มันก็ว่าไปตามกฎหมายครับมันจะมาโทรมาขอปล่อยได้ไหมมันคงไม่ใช่ครับเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวบ่อนใหญ่เปิด24ชั่วโมง2บ่อน3บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่เดือดร้อนตำรวจเชียงใหม่แล้วงานนี้ครับหาเสือลงพักอีกแล้วครับนายเห็นใจเหมือนกันนะครับท่านอะไรมันบังตาบังหูมันหูไม่ได้ยินตาไม่เห็นมันกลางเมืองอะเปิดมาเป็นปีๆเลยตลอดไม่ใช่เล่นแค่เป็นเวลานะตลอด24ชั่วโมงเล่นกันนะโอ้โห ครับตำรวจไม่มีจมูกได้กลิ่นมั้งหรือไงเอ้าว่ากันไปครับเวลาหมดเวลาครับคุณฟังครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการป้าดาผมคงไม่พูดมั้งพูดไปแล้วชั่วโมงที่แล้วครับเรื่องของป้าดาโดนข้อหา4ข้อหาแล้วป้าดาก็ยังเก่งอยู่นะโดนมาตรา112ก็ยังเก่งอยู่นะจะไปร้องนายกอีกนะครับท่านนายกอนุทินจะฟังหรือป้าดาแกก็เหมือนคนที่ไม่ค่อยจะฟังเหตุฟังผลเหมือนกันเนาะครับรวมทั้งไอ้นิ้วอะไรนะที่ใส่แหวนเต็มนิ้วอ่ะนั่นก็บอกแต่งตั้งเจ้าอาวาสผิดขั้นตอนไม่ผิดกฎหมาย4ฉบงฉบับก็บอกทำไมต้องให้ตำรวจเขาทำงานล่ะแกก็ไปหาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเลยที่ว่าตรวจสอบเลยว่าตั้งพระครูขึ้นมาตั้งเจ้าอาวาสขึ้นมามันถูกต้องตามกฎหมายมั้ยเข้าไปหาเจ้าคณะจังหวัดเลยแม้ตำรวจก็ทำไมอ่ะตำรวจเขาก็รับแจ้งความแล้วเขาก็ต้องไปหาข้อมูลที่เจ้าคณะจังหวัดอีกนั่นแหละครับคนเรานี่ก็แปลกเนาะราชกิจจานุเบกษาไม่มีความหมายไม่มีทำไมญาติไม่รู้เรื่องญาติทำไมต้องมารู้เรื่องกับราชกิจจานุเบกษาเขาด้วยล่ะใครที่มีราชกิจจานุเบกษาออกมาได้พวกเนี้ยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงติดคุกกันไปแล้วกันสวัสดีครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัว
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัด
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHzสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
4: มหาราชวังณบัดนี
5: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาศรีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอัจเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุ สวดมาติกาส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายนโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ธรรมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7วัน15วัน50วันและ100วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ล่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
6: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมือง เข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
7: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล โดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกลับลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฐจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
6: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที
1: ่ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทิยัมปิ

ติทีเดนะโภคังปทาทีเดนะนิพพิญญันติปัตตมาทีรังเวส

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสงครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

คริปุเรนติสาพรังเอวเมวิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพโพเรนทุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ตสตังทีวะตุอะเดเรภวตสตังทีวะตุอะเดเรภวตสตังทีวะตุอิภายุโกตุอะรูโกตุอิภายุโกตุอะรูโกตุสุขิโตตุอะนุเมนตมะกาตาสัพพะมะกาตินีสิทธิปุจจังสิทธิปัมมังสิทธิราโภตโยนิจังปรเมนมหาราเดวรตะปรมณียาสหะโอวัตุสัพพะทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้

0: ของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทํานองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับโดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ธรรมเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่ จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภทโดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ปสัมโมสุขโ
1: ขและลำดับต่อไปอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิณกทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
0: ยะตะวะริวะคุระคุริคุเรนติสะกะระังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกะปะติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุ

ติเรกวัฏสะตังคิปิวตุทีกายุโกตุอโรโคตุทีกายุโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนตมหาราชาสัพพรม

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: ังจากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงประสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: วายตัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุขโภ
2: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาจสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสายสองไปบนอาจสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูษาโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจทรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: พระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระผู้สาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพิญโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อ

0: ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังน้ำป่าไหลหลากและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ติดธงแดงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าสักหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อเช้านี้เวลา 6:00 น.เทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์พบว่าระดับน้ำในสถานีตรวจวัดสำคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาจึงแจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักยกระดับการแจ้งเตือนเป็นธงแดงเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณฝนสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอหล่มสักรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมืองหล่มสักขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าให้เรียบร้อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดและขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยจึงขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยติดตามประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: สถานการณ์ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้ยังคงตึงเครียดกลุ่มกบฏฮูตีเพิ่มการโจมตีในซาอุดิอาระเบียขณะที่ซาอุดิอาระเบียตอบโต้ทางอากาศด้านช่องแคบฮอร์มุสและทะเลแดงยังเผชิญความเสี่ยงต่อการเดินเรือและการขนส่งน้ำมันขณะที่สถานการณ์ชายแดนอิสราเอลและเลบานอนยังมีความรุนแรงเป็นระยะและวิกฤตมนุษยธรรมในเยเมนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องโดยมีประชาชนพลัดถิ่นแล้วมากกว่า 100,000 คนส่วนสถานการณ์รัสเซียยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งของยูเครนขณะที่ทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วEU เสนอให้แคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบประเทศแรกของ EU ขณะที่ผู้นำแคนาดาตอบรับคำชวนพร้อมยืนยันไม่ได้ต้องการสร้างขั้วอำนาจที่3ขณะที่การเข้าเป็นสมาชิกจริงๆอาจเผชิญอุปสรรคหลายอย่างทั้งทางกฎหมายและเสียงต่อต้านเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์มีนักเรียนเสียชีวิต3คนรวมทั้งมือปืนที่ปลิดชีพตัวเองภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญฝนตก

0: โฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อก

และยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0-9-4-7-6-1-9-9-2-2ย้ำอีกครั้ง0-9-4-7-6-1-9-9-2-2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า09 4 7 6 1 9 9

0: สาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

ะสำหรับในเที่ยงวันนี้นะคะเราก็พบกับบทเพลงเพราะๆนะคะนั่นก็คือบทเพลงฝนตกอีกแล้วค่ะก็ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราในวันนี้เลยนะคะที่เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนฝนค่ะในช่วงนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้มีการแจ้งเตือนกันมาตั้งแต่วันที่15และจนถึงวันที่20กันยายนค่ะให้เราทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมกับรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่20กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มกระทบนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกนะในส่วนของทะเลอันดามันคลื่นค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะก็ขอให้ชาวเรือเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างนะคะเริ่มกันที่พื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังนั่นก็คือทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็จะพบมากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่าถึงแม้จะไม่มีฝนตกเนี่ยรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกลงมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ารถก็จะติดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่15 16 17 18จนมาถึงวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยในช่วงเย็นๆตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดีๆนะคะในส่วนของคลื่นลมแรงภาคใต้6จังหวัดมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำและลำน้ำสาขานะคะที่มีความเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนั่นเองค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนะคะโดยได้มีการประสานกับ76จังหวัดกรุงเทพมหานครและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศค่ะโดยให้มีการดำเนินการดังนี้นะคะนั่นก็คือการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนหากจำเป็นต้องอพยพค่ะเฝ้าระวังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอย่างเช่นถ้ำและน้ำตกหากมีความเสี่ยงเนี่ยให้แจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่และสุดท้ายเลยนั่นก็คือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่ชายฝั่งและการเดินเรือค่ะในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงสำหรับเราที่เป็นส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเตรียมพร้อมนั่นก็คือติดตามประกาศเตือนภัยค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะก็ควรที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือเส้นทางที่มีน้ำไหลหลากค่ะหากอยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลหรือว่าพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้น้ำตกถ้ำหรือพื้นที่ธรรมชาติเมื่อมีฝนตกหนักนะคะและสุดท้ายเลยนั่นก็คือในช่วงของคลื่นลมแรงเนี่ยเราควรที่จะงดเล่นน้ำทะเลแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยค่ะที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะคะการติดตามแจ้งเตือนภัยเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่ไทย Disaster Alert นะคะอีกสักรอบนึงติดตามแจ้งเตือนภัยได้ที่ไทย Disaster Alert แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือถ้าจะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังคะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้เตรียมพร้อมก่อนความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวนะคะเราควรที่จะเตรียมรับมือตามที่หน่วยงานเนี่ยเขาได้แจ้งมาค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยนั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนการเกี่ยวกับฝนในช่วงแรกแบบนี้นะคะก็ต่อไปเนี่ยเราจะไปดูในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนหากเราต้องเจอกับภัยพิบัติค่ะนั่นก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเองเขาก็ไฟเขียวนะคะเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากการรอช่วยหลังเกิดภัยไปสู่การเตรียมความคุ้มครองล่วงหน้าซึ่งครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยสำคัญค่ะ3ภัยสำคัญมีอะไรบ้าง3ภัยสำคัญนั้นก็คืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวความคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะเรามาดูตัวแรกกันนะคะนั่นก็คืออุทกภัยเนี่ยจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่ 90,000 บาทค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับอุทกภัยภัยที่2นั่นก็คือวาตภัยและแผ่นดินไหวจะมีค่าสินไหมเบื้องต้นจำนวน 5,000 บาทเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทค่ะในกรณีเสียชีวิตทั้ง3ภัยคุ้มครองนะคะก็จะอยู่ที่2ล้านบาทต่อคน

0: ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบาลเขาก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปลาหมอคางดำกันบ้างนะคะหลายๆคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะสำหรับปัญหาของปลาหมอคางดำที่ได้เคยมีการได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศเอ่ยความหลากหลายทางชีวภาพอาชีพของประชาชนในพื้นที่ล่าสุดทางด้านของนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงเกษตรเองจะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมแล้วก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจะยึดมาตรฐานการดำเนินงานตามแนวทางคำพิพากษาศาลนั่นเองค่ะ7มาตรการเชิงรุกเดินหน้าจัดการปลาหมอคางดำมีอะไรบ้างเราไปทำความเข้าใจกันเลยนะคะนั่นก็คือมาตรการแรกเป็นการเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการระบาดค่ะมาตรการที่2ใช้ปลาผู้ล่าซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนในพื้นที่นะคะมาตรการที่3นำปลาที่จับได้เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นทำปลาป่นหรือว่าปุ๋ยมาตรการที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะคะมาตรการที่5เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังค่ะมาตรการที่6ใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยนะคะอย่างเช่น tracking แล้วก็การวิเคราะห์ DNA และมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือมาตรการเกี่ยวกับการฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมและกำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จนั่นเองค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะพบการระบาดใน21จังหวัดด้วยกันในขณะที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการเตรียมยกระดับมาตรการให้เข้มข้นแล้วก็ครอบคลุมขออภัยค่ะรัฐบาลเนี่ยมีการเตรียมแล้วก็ยกระดับมาตรการให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะพร้อมกับจัดตั้งกลไกเฉพาะกิจและแท็กฟอร์สนะคะระดับจังหวัดเพื่อที่จะให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนประสานงานหลายหน่วยงานค่ะและสามารถที่จะลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องอาศัยพลังงานจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชาวประมงเกษตรกรชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังและก็ช่วยกันลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะก็ร่วมกันปกป้องระบบนิเวศนี้เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คนรุ่นต่อไปกันนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของเราแล้วก็รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยและที่สำคัญกระทบถึงอาชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อที่จะเร่งจัดการกับปลาหมอคางดำนะคะก็เป็นมาตรการดีๆนะคะที่เห็นความปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่รัฐบาลเขาก็มีการยกระดับนั่นก็คือในช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นการสกัดเส้นทางเงินค่ะจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากที่มีการพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะหรือไหลออกนอกประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทำให้การประสานงานแบบเดิมเนี่ยอาจตามเงินไม่ทันเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมจัดทำนะคะพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทำงานต่อกันได้ทันทีค่ะแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆ4ระบบดังกล่าวออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะ4ระบบด้วยกันระบบแรกนั่นก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงระบบที่2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงระบบที่3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวและระบบสุดท้ายนั่นก็คือไล่ให้ทันอายัดให้เร็วค่ะนอกจากนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐาน KYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าแล้วก็ธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในประเทศนั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้ว

0: ในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
2: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเราไปพบกับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงศาลทหารหลายคนก็คงจะทราบคร่าวๆว่าเป็นศาลที่เอาไว้ตัดสินคดีพวกที่ทหารกระทำความผิดแค่นั้นใช่ไหมคะแล้วความจริงนั้นศาลทหารมีเขตอำนาจพิจารณาคดีอะไรบ้างมีข้อยกเว้นไหมวันนี้คู่สายกฎหมายน่ารู้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับศาลทหารให้มากขึ้นค่ะเรามาเริ่มดูกันที่กฎหมายก่อนค่ะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงศาลทหารว่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติที่ว่านี้นะคะก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498ค่ะโดยได้วางหลักเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหารไว้โดยเฉพาะดังนั้นถ้าอยากจะทราบเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาลทหารให้มาดูกฎหมายฉบับนี้เป็นหลักค่ะสำหรับเขตอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสรุปได้3ข้อนะคะก็คือ 1. ศาลทหารพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้น 2. คนที่จะขึ้นศาลทหารต้องกระทำความผิดในขณะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและ 3. นอกจากนี้ศาลทหารยังมีอำนาจสั่งลงโทษคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารด้วยนะคะแต่เฉพาะผู้ที่กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเท่านั้นค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือการพิจารณาว่าใครเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารซึ่งกฎหมายนะคะก็ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเลยว่าได้แก่ใครบ้างมีอยู่ด้วยกัน8ประเภทและเพื่อสะดวกต่อการจำนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะโดยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่เป็นทหารมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทได้แก่1นายทหารสัญญาบัตรประจำการก็คือนายทหารที่ยังรับราชการทำงานอยู่2นายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการคือพวกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกไปแล้วเฉพาะแต่เมื่อกระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วก็ 3. นายทหารประทวนและพลทหารกองประจำการหรือประจำการหรือบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ 4. ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการในหน่วยทหารก็คือพวกทหารเกณฑ์นั่นเองค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน1ประเภทก็คือนักเรียนทหารเช่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆหรือนักเรียนใน10ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มพลเรือนอีก3ประเภทได้แก่1พลเรือนที่สังกัดในราชการทหารเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารหรือทำผิดอย่างอื่นในบริเวณที่ตั้งของทหาร2บุคคลซึ่งต้องขังหรืออยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารและ3เฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูทั้งหมดก็จะรวมเป็น8ประเภทพอดีค่ะทีนี้นะคะเมื่อเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วที่ว่าศาลทหารพิจารณาเฉพาะแต่คดีอาญาเท่านั้นคดีอาญานี้ไม่จำกัดเฉพาะแต่ว่าเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาทหารอย่างเช่นคดีหนีราชการเท่านั้นนะคะถ้ากระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นทรัพย์ฉ้อโกงทำร้ายร่างกายฆ่าคนหรืออื่นๆจำพวกที่มีโทษทางอาญาก็คือโทษประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินก็นับว่าอยู่ในอำนาจของศาลทหารด้วยทั้งสิ้นค่ะจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ในเรื่องของการปกครองบังคับบัญชาเป็นสำคัญคือใครที่เป็นทหารต่อให้กระทำความผิดที่ไม่ใช่อาญาทหารในการพิจารณาเรื่องโทษก็ยังต้องให้ตุลาการศาลทหารซึ่งเป็นทหารด้วยกัน

0: เป็นผู้พิจารณาค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับคดี4ประเภทที่กฎหมายกำหนดว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลทหารนะคะได้แก่1คดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำความผิดร่วมกันเช่นคดีที่ทหารร่วมกับพลเรือนกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือแม้กระทั่งต่างฝ่ายต่างกระทำผิดเช่นขับรถโดยประมาททั้ง2ฝ่ายถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพลเรือนก็ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะ2คดีเกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลพลเรือนเช่นทหารลักทรัพย์มาพลเรือนรับของโจรหรือทหารปลอมเอกสารพลเรือนเอาไปใช้ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะ3คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชนเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเข้าพวกกรณีนักเรียนทหารนะคะที่อายุยังเป็นเด็กและเยาวชนที่ต้องขึ้นศาลพลเรือนค่ะและ4คดีที่ศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารเช่นคดีที่จำเลยกระทำความผิดร่วมกับผู้อื่นแต่ไม่แน่ชัดว่าผู้นั้นเป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารหรือไม่ก็ให้ขึ้นศาลพลเรือนค่ะนอกจากคดี4ประเภทนี้แล้วนะคะยังมีเพิ่มเติมอีกในคดีซ้อมทรมานที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานได้บัญญัติไว้เลยค่ะว่าให้ขึ้นศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบดังนั้นต่อให้เป็นบุคคลในอำนาจศาลทหารถ้าเป็นคดีซ้อมทรมานก็ขึ้นศาลพลเรือนนะคะประเด็นถัดมาก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์ฟ้องผิดศาลแต่ศาลพลเรือนได้ประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีในอำนาจศาลทหารพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารก็ได้บัญญัติไว้อีกด้วยค่ะว่าให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีนั้นต่อได้ค่ะสรุปแล้วนะคะการจะดูว่าคดีใดขึ้นศาลทหารหรือไม่ให้ดู2หลักค่ะก็คือ1หลักบุคคลโดยหลักทั่วไปศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีของบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเท่านั้นแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบางกรณีเท่านั้นค่ะที่ศาลทหารจะมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนด้วยเช่นกรณีที่พลเรือนละเมิดอำนาจศาลทหารหรือในเหตุการณ์ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและประกาศให้คดีบางประเภทอยู่ในอำนาจของศาลทหารส่วนหลักที่2นะคะก็คือหลักประเภทคดีโดยศาลทหารจะพิจารณาแต่เฉพาะคดีอาญาเท่านั้นยกเว้นแต่คดีที่มีความเกี่ยวข้องกับพลเรือนคดีเด็กและเยาวชนคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีที่ศาลพลเรือนประทับรับฟ้องไว้แล้วมาทราบภายหลังว่าเป็นคดีของศาลทหารก็ให้ศาลพลเรือนพิจารณาพิพากษาคดีได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับบทบาทของศาลทหารกันมากขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าศาลทหารเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญที่ช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมซึ่งศาลทหารเองก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับยุคสมัยพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปเยี่ยมชมอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้าค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ชมฟรีจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะสำหรับท่ามกลางความเงียบสงบภายในพื้นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็ได้ซ่อนโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของไทยไว้แห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดบวรสถานสุทธาวาสหรือที่เรารู้จักกันในนามวัดพระแก้ววังหน้าอดีตวัดในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลนะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5ซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้บ่อยนักค่ะแต่ในโอกาสพิเศษนี้กรมศิลปากรเขาได้มีการเปิดประตูพระอุโบสถเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทางย้อนเวลาไปเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในกิจกรรมรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะไปร่วมชมภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า100ปีนะคะที่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตกแต่งผนังให้สวยงามแต่ยังเป็นเสมือนหนังสือประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้คนในยุคนั้นเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้ศึกษากันนะคะทันทีที่เราก้าวเข้าไปภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตระการตาเต็มพื้นที่ทั้ง4ด้านค่ะรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธสิหิงภาพอดีตพระพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทพเจ้าในปางต่างๆรวมถึงเรื่องราวจากวรรณคดีและคัมภีร์สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรามเกียรตินารายณ์10ปางตำนานการเกิดธงตะขาบและตำนานอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่เริ่มมีการนำหลักทัศนียภาพแบบตะวันตกเรื่องระยะใกล้และไกลมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนนะคะสำหรับรอบของการนำชมโดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหรือว่า walk in

มาได้เลยเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยค่ะกรมศิลปากรเองโดยกองโบราณคดีจึงได้มีการปรับเพิ่มรอบการนำชมนะคะโดยมีทางด้านของนายนรามินนะคะพุ่มพวงนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเป็นวิทยากรนำชมแล้วก็ให้ความรู้เล่าเกล็ดประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าใจแล้วก็เป็นกันเองค่ะตารางรอบของการนำชมภายในพระอุโบสถนะคะวันจันทร์เนี่ยจะมี2รอบด้วยกันนั่นก็คือรอบ 13:00 น.และ 15:00 น.วันอังคาร 13:00 น.รอบเดียวค่ะในส่วนของวันพุธเนี่ยจะมีรอบ 9:30 น. 30:00 น. 11:00 น. 13:00 น.และ 15:00 น.วันพฤหัสบดีนะคะจะมีรอบ 9:30 น. 30:00 น. 11:00 น. 13:00 น.และ 15:00 น.วันศุกร์นะคะเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ค่ะ13:00 น. รอบ1แล้วก็ 15:00 น. เนี่ยรอบ1นะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีรอบ 9:30 น. 30:00 น. 11:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น. ค่ะในส่วนของการปฏิบัติเพื่อที่จะร่วมกันอนุรักษ์มรดกของชาติเมื่อเราไปเยี่ยมชมนั่นก็คืองดสัมผัสไม่ขีดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่ปีนป่ายผนังและโบราณสถานถ่ายภาพได้แต่ว่างดใช้แฟลชนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีในสีเนี่ยถดถอยแล้วก็ถนอมรักษางานศิลปกรรมที่สำคัญเลยค่ะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยต้องสุภาพไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้าภายในพระอุโบสถงดนำน้ำอาหารนะคะเข้ามารับประทานภายในพระอุโบสถสำหรับท่านใดที่หลงใหลในศิลปะประวัติศาสตร์หรือกำลังมองหาพิกัดเสพงานศิลป์ทรงคุณค่าในกรุงเทพมหานครค่ะเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ปักหมุดไปแวะชมกันได้นะคะเข้าชมฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมชมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะไปยนต์เสน่ห์จิตรกรรมฝาผนังต้นกรุงกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วนะคะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะช้าง1เชือกถูกน้ำป่าพัดหายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดพบตัวแล้วและกรมชลประทานแจ้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาและจากการวิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ต่อเนื่องการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงจากปัจจุบันตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้หากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไปและได้มีการแจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ศิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 10:50 นาทีเกิดเหตุระทึกช้าง1เชือกถูกกระแสน้ำพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยกระแสน้ำแม่วินไหลเชี่ยวและพัดช้างไหลไปกับกระแสน้ำหลังเกิดเหตุควานช้างและชาวบ้านในพื้นที่ได้เร่งออกค้นหาล่าสุดมีรายงานว่าช้างสามารถขึ้นมาบนบกได้แล้วแต่ทีมควานช้างยังไม่สามารถข้ามไปหาได้เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำเชี่ยวทีมกู้ภัยตัวโตบ้านช้างตระกูลแสนเตรียมพร้อมรับภารกิจหากมีการร้องขอเคลื่อนย้ายช้างเพื่อนำส่งโรงพยาบาลช้างต่อไปส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานล่าสุดว่าเมื่อเวลา 11:30 นาทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์อุทกภัยพบพื้นที่ประสบภัยใน2อำเภอโดยอำเภอหล่มเก่าพบฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหล่มเก่าตำบลบ้านเนินตำบลวังบานและตำบลตาดกลอยรวม7หมู่บ้านส่วนอำเภอหล่มสักสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลด
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวตาครีนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและพิเศษสุดสำหรับสาวตาครีทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยหรือสาวมากเนาะหลายท่านข้องใจว่าสาวน้อยคืออะไรฮะอายุอนามมากแล้วในสาวก็น้อยลงเนาะอายุน้อยๆนี่ก็สาวมากนะครับส่วนมากญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์เนี่ยล้วนแต่เป็นสาวน้อยเนาะเป็นวัยรุ่นสวกันทุกๆคนเลยนะครับส่งมอบเพลงนี้ให้กับสาวตาครีแล้วก็ญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับแล้วเจอกันในภาคพิเศษวันเสาร์วันนี้2ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับถ้าฟังทางคลื่น AM 1197ลพบุรียังไม่หนำใจไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ด้วยในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นคือติดต่อกันไปเลยนะครับที่สถานีวิทยุวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าเจอกันค่ำคืนเนี่ยมีทุกคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนี่คือนะชั่วโมงในการจัดรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพท่านผู้ฟังสะดวกช่วงไหนก็ฟังได้ช่วงนั้นแต่มีญาติเพลงญาติยาหลายๆท่านบอกว่าสะดวกทุกช่วงสุภสิทธิ์ชื่นใจน่ารักมากๆครับฟังแล้วก็ช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดและก็วิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับแล้วก็สูตร1บำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์วิชั่นกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกช่วงรายการนะครับที่สุภสิทธิ์จัดรายการอยู่นะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะที่ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่ดื่มมาโดยตลอดและทุกวันนี้ก็ยังดื่มและก็ชื่นชมบอกกาแฟที่ผสมผสานจากสารสกัดระดับพรีเมียมและก็ที่สำคัญมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและอร่อยด้วยนะครับแล้วก็วิสซอนเนี่ยมั่นอกมั่นใจเข้า10ปีแล้วนะสำหรับวิสซอนเนี่ยเป็นการยืนยันแน่นอนว่าทุกท่านเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นแน่นอนกับวิสซอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพเช่นเดียวกับสุดยอดสุนภัยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นนะสรรพคุณเป็นยารักษาโรคนะครับสูตร1ประวัติการหญิงชายเวททองแหวกกลางคนทุกเพศทุกวัยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับสู้ไม่ถอยไม่เป็นนะครับแล้วก็สูตร2ยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะเนี่ยทานมาโดยตลอดนะฮะของใกล้จะหมดอย่างไรก็สั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วก็หลายท่านหมดมานานแล้วอยากจะทานเพิ่มเติมหรือทดแทนก็โทรสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกมันขาดไม่ได้เลยสุภสิทธิ์เพราะเราใส่สารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอ A3 ตัวกลิ่นยั่วยวนใจด้วยมีผลประโยชน์ต่อร่างกายสารสกัดทั้ง24ชนิดที่คนทั่วโลกนี้ต้องการ
แล้วก็ส่วนมากเป็นราคาแพงใส่จริงครบจริงกับกาแฟเทนชัยกาแฟและต้องอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยดื่มฟินมีความสุขนะครับก็เอาไปทานนะฮะเอาไปดื่มแล้วจะรู้ว่าดีตาดีนะครับสมองดีนะฮะตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมในตาเสื่อมเนี่ยต้องทานวิสซอนนะครับคลองแก้จะหมดก็สั่งซื้อหลายท่านสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้เลยนะครับ0836931999โทรมาแล้วสุภสิทธิ์ไม่ได้รับทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับนะครับหลายท่านนะครับสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารมีอย.มีทวินยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยและที่สำคัญราคาถูกด้วยจะยากดีมีจนก็ทานได้ก็ดื่มได้กับกาแฟเทนชัยกาแฟและทุกสิ่งทุกอย่างสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีคุณภาพสูงตรงปกไม่โกหกไม่จกตาและที่สำคัญผลิตด้วยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกกับลูกค้าเรื่องราวของสรรพคุณทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ให้ท่านมั่นใจจะได้เอาไปดูแลสุขภาพคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับมาถึงบทเพลงที่ท่านถามถึงกันก็มาหนาแน่นเพราะว่าชอบมากเพราะมากเนื้อหาใจความดีมากๆสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่านางลอยนางลืมครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: บุญอันใดถึงได้จะมานอนชมเพียงแม้แต่ปลายเป็นผมถ้าได้ชมคงนับว่าบุญ
1: นางฟ้าที่ว่าสวยงามหยดย้อยแต่ยัดเพียงยัดยาของสุภาษิตนี้แหละที่ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟซึ่งทานวิซอนทานสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชั่นสุดสองลูกฟ้าโอสถเนี่ยงามกว่าดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างชัดเจนแน่นอนนะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพนะสุนภัยของจะดีมีคุณภาพสูงนะใช้เวลาสักนิดนึงไม่มากไม่น้อยแล้วก็จะตอบโจทย์ร่างกายของเราฮะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงและก็ท่านชายเนี่ยทานแล้วสุขภาพดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับพูดถึงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทนะครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทและวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไดเบเน็ตต้องทานวิซอนทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเมนแบบประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสุนไพรไทยยาเพียงยายาครับตามตำรับยาขึ้นทะเบียนยามีสรรพคุณทางการรักษาอย่างชัดเจนแน่นอนครับคือยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวียทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นและท่านมีเบาหวานความดันเขมันดูแลได้นะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับแล้วก็ท่านใช้ฉีดไม่ลงโถฉีดไม่พุ่งนะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูเนาะเป็นสมชายไม่อายสาวอย่างแน่นอนฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่เร็ดขากางเกงอันปัสสาวะไม่อยู่ผลพวงจากเข้าสู่วัยทองนั่นเองสำหรับท่านชายนะต้องทานสูตร1สุภาษิตวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนนะครับเช่นเดียวกับท่านหญิงนะเข้าสู่ช่วงเลือดจะไปลมจะมาอายุ40ปลายๆถึง50ต้นๆเนี่ยมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจเพราะว่าเลือดลมเนี่ยมันใกล้จะหมดละและที่สำคัญพอเลือดหมดหรือประจำเดือนหยุดการผลิตหมดประจำเดือนเนี่ยมันวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจผิวพรรณที่เคยเต่งตึงก็ไม่เหี่ยวย่นหย่อนยานซึ่งท่านหญิงเนี่ยรักสวยรับงามอยู่แล้วนะปะแป้งยังไม่ติดเลยฉะนั้นมันเหี่ยวย่นยานมากวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงเลยสำหรับชายและหญิงซึ่งเข้าสู่วัยทองนะครับมาทานกับสุดยอดสุนไพรสูตร1สุภาษิตและวิชั่นซึ่งมีกระดิ่งชายดำเป็นตัวนำและสุนไพรอื่นๆนะครับอีก30ชนิดบอกกระดิ่งชายดำตัวเดียวก็ชนะเลิศละเพราะมีสรรพคุณเชกเช่นเดียวกับสมเกาหลีและก็หิดลินจือนั่นคือว่าจะสังเกตสิคนบนดอยเนี่ยหนุ่มสาวบนดอยในลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยเข้าเอวกันแล้วเอาใส่ตะกร้าข้างหลังแล้วบนดอยนะยังหิ้วจุงไม้จุงมือฮะก็บอกว่าเจอกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยลูกดกฮะแข็งแรงด้วยนะสมรรถภาพทั้งชายและหญิงนะมาเต็มนะฮะนั่นคือว่าไปฟื้นฟูร่างกายของท่านให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงชื่อสุภาษิตและวิชั่นนะชื่อยานะครับหรือเรียกว่าสูตร1เรียกง่ายๆนะครับมารู้จักกับสูตร2ครับยาสูตร2คือยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดนะบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทและเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายชาปรุงเม็ดประทาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายทานแล้วนะ กินข้าวได้นอนหลับนะหลายท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมครับเมื่อมันในลำไส้ให้เซลล์เลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆหลายท่านท้องผูกเป็นพาราดึกมานานเนี่ยโอกาสเป็นลิซิดวงทวารหนักก็มีสูงลำไส้อักเสบก็มีสูงวันนี้ไปกล่อมอาจมอุจจาระให้อ่อนไปแล้วไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีวันละครั้งสองครั้งบอกคนเราเนี่ยต้องถ่ายอุจจาระเนี่ยจะต้องแข็งตัวแล้วก็ลักษณะไม่ขาดตอนเหมือนกล้วยหอมนี่แหละครับถ้าเกิดว่าปัสสาวะเลวปัสสาวะเป็นขั้นเป็นตอนมีปัญหาขับถ่ายท้องผูกโอ้ยสารพัดเนี่ยนะมากล่อมอาจมมาดูแลร่างกายด้วยสูตร2สุภาษิตและสูตร2ลูกฝาโอสถนะรูปสมองวิววันให้สดใสด่วนกว่าไวด้วยนะครับคนเรากินข้าวได้นอนหลับนะปัสสาวะปกติขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขนะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับไม่ว่าสูตร2นี้ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครั้งละ3แคปซูลกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรเลยท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะสั่นไปทั้งตัวโรคเกาต์รูมาตอยด์เนี่ยทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธ์โทรมาที่08369131999สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับมาถึงฝ่ายหญิงชื่นชมฝ่ายชายบ้างเมื่อสักครู่นี้ฝ่ายชายชื่นชมฝ่ายหญิงว่านางฟ้าอย่างอายชื่นชมแฟนรายการว่านางฟ้าอย่างอายมาชื่นชมฝ่ายชายบ้างผู้ชายในฝันครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเป็นสมชายไม่อายสาวทานสุด1สุภาษิตไร้วิชันนะครับ

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิสซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: สังไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: จ้าจบจังได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: บ้
1: านต
0: ั
1: ้งหกนึงตั้งแปดหลังอ่ะถ้ากินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต่อ

0: ็เนี่ยก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องเอาสั่งเอาไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเน
1: า
0: ะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องประมาณ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: ยี่สิบยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเนาะ
3: ก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นหนูเห็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: ก็มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: ครับบำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้า
4: สาวผมแย่แล้วผมไม่มีแรง
5: ไม่มีแก้วแบร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
5: เ
4: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผมที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวจากกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
4: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่ไ
5: อ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุภสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เ
6: ออท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะ

0: เหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
1: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกนะรู้ว่าดีเจสุภสิทธิ์บ้ายอแล้วก็มายอกันเป็นประจำประจำจิตใจก็อ่อนไหวเหมือนกันนะสุภสิทธิ์เนี่ยขอบคุณครับยัดเพียงยัดยาที่เอาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปบริโภคเอาไปทานเอาไปดื่มปรากฏว่าได้ผลไวให้ผลจริงนะครับและมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับไม่ใช่หน้าม้าแต่ประการใดนะครับ

ทีมงานนายงนภพงษ์ณนงค์นะครับยิ่งแก่ยิ่งกวน

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม
1: ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้โม้ไม่ได้โอ้ไม่ได้อวดแต่ว่าโฆษณาตามสรรพคุณอย่างแท้จริงสุภสิทธิ์ขอรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์จัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับและท่านมี LINE มี Facebook ก็สั่งทาง LINE และ Facebook ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดไม่มีอย่างไรโทรมาที่โทรศัพท์มือถือสุภสิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่ชื่อว่ากาคับพริกจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับ

กลัวหัวใจจะพัง

0: จำเมื่อไรขอจับจองเป็นคู่ครองสักคนได้ไหมรีบตอบไวไว
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้น ไปค้นเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทางหลวงไล่ล่ากระบะลอบขนยาบ้ากว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดของกลางกว่า 600,000 เมตรพบอดีตตำรวจร่วมขบวนการสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
12: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจทางหลวงชุมพรได้ข้อมูลว่าจะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ภาคใต้ปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตเส้นทางต่อมาพบรถ Fortuner สีขาวขับนำหน้าและมีกระบะสีดำขับตามหลังห่างกันประมาณ2กิโลเมตรรถทั้ง2คันรักษาระยะห่างลักษณะคล้ายรถนำทางและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่จึงติดตามตรวจสอบเมื่อส่งสัญญาณให้กระบะหยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงใช้รถวิทยุ4คันเข้าสกัดตามเส้นทางพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยติดตามเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรกระทั่งคนขับกระบะพบจุดสกัดด้านหน้าพื้นที่จังหวัดชุมพรจึงพยายามกลับรถหนีแต่เสียหลักเฉี่ยวชนรถบรรทุกที่สวนมาทำให้รถไปต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมชายอายุ28ปีซึ่งเป็นคนขับและตรวจพบกระสอบ3ใบอยู่บริเวณหลังเบาะคนขับภายในบรรจุยาบ้ารวม 612,000 เม็ดจากการสอบสวนทราบว่ารถ Fortuner ที่ขับนำทำหน้าที่สำรวจเส้นทางและแจ้งตำแหน่งด่านตรวจให้รถขนยาทราบภายในรถพบชายอายุ43ปีและชายอายุ28ปีโดยหนึ่งในนั้นเป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ต้องหาทั้ง3คนรับสารภาพว่าร่วมกันลำเลียงยาเสพติดได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและยอมรับว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่2จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายปิดท้ายที่กรมการปกครองชี้แจงมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการปกครองชี้แจงเรื่องการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490พร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการร่างของกฎหมายไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนั้นมีประเด็นสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและครอบครองอาวุธปืนในเบื้องต้นระหว่างการแก้ไขกฎหมายสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นในการขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินการเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือกรณีขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวโดยมีผลบังคับใช้1ปีระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์69ถึง19กุมภาพันธ์70การจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: วิซอน
1: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าเป็นเกียรติหลายนะครับขับร้องโดยมนแคนแก่นคูนนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับนะครับญาติเพียงญาติยาครับพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเนาะเป็น FC นี่แหละนะมีชื่อนามสกุลบันทึกไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าเป็นเกียรติหลายนะครับก็สุภสิทธิ์นะก็ถือไว้ย่อเพลงยะทุกท่านเนี่ยเป็นเกียรติหลายที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจนะฟังอย่างเดียวไม่พอก็ยังกินก็ยังใช้แล้วก็ยังดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันด้วยนะลึกๆ ก็ชื่นใจขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเท่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับขอให้ท่านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเลยนะฮะบอกว่าจะถูกกันทุกคนยังไงทีเดียวฮะทยอยกันถูกไปฮะให้ถูกกันก่อนแล้วสุภสิทธิ์ก็ถูกทีหลังเนาะ15วันมา16วันมาเนี่ยนะก็เดี๋ยวนะงวดเดี๋ยวงวดเนี่ยให้แฟนรายการถูกกันทุกคนนะเฉลี่ยกันไปเนาะอย่าถูกคนเดียวซะ30ล้าน60ล้านนะเฉลี่ยกันไปคนละ2ใบ3ใบเนี่ยประมาณเนี่ย5ใบจังๆก็เอา5ใบไปเนาะ30ล้านแล้วก็ยังไม่ถูก30ล้านก็ถูกรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4 3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวเอาไปก่อนดีไหมถูกกันก่อนดีเจสุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวสุภสิทธิ์ถูกที่หลังก็ได้นะเพื่อให้มีเงินทองเอาไปใช้หนี้ใช้สินเอาไปซื้อบ้านและรถยนต์ซื้อทองคำเดี๋ยวนี้ทองคำราคาสูงมากเอาไปให้ลูกหลานเนาะแล้วก็ที่เหลือเอามาซื้อหยุกซื้อยาซื้อกาแฟจินชัยกาแฟกันก่อนนะฮะซื้อกันด้วยนะ ช่วยกันกินช่วยกันใช้ในยัดเพียงยัดยาครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงกาตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตาลุกฟ้าโอสถวิสอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงโดยเฉพาะท่านชายเนี่ยท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยมันเสื่อมมันถอยสมรรถภาพที่เสื่อมถอยฟื้นฟูด้วยนะครับสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์วิชั่นให้มันดีเองหายเองคงจะยากนะเอาสูตรหนึ่งเอาไปทานกันกระปุก350บาทเท่านั้นเองทาน2แคปซูลก่อนนอนเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนังโอยนังโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงโมครับเมื่อมันดำไส้ให้สแตนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเรียกว่าสูตร2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยบรรจุถึง60แคปซูลนะ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกเลยโปรแรงไหมล่ะนะตัวยาใน4กระปุก 1,400 เราแถมให้อีก2กระปุกในมูลค่า700ราคาเต็ม 2,100 เราคิดเพียง 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรรวมกันก็ได้ตามใจปรารถนาของท่านนะครับแล้วก็วิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิซอนสารนั้นเขาจะประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับยาเพียงยาพูดได้ลึกซึ้งกินใจมากเลยบอกสุภาษิตของดีเอาไปทานแล้วตาเห็นชัดเจนเนี่ยนะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วโดยเฉพาะวิซอนที่900บาทไม่แพงเลยเพราะเคยทานมาแล้วแพงกว่านี้ก็ทานมาแล้วถูกกว่านี้ก็ทานมาแล้วบอกว่าของไม่ดีเนี่ยขายกล่องละ100กระปุกละ100ก็แพงนะ
สำหรับวิซอนนี่ไม่แพงหรอกและได้ผลไวให้ผลจริงประสบการณ์10ปีและระยะเพียงระยะนับหมื่นนับแสนไปทานแล้วตาดีขึ้นสุภาษิตฟังแล้วก็ชื่นใจนะฮะอยากให้ท่านมั่นอกมั่นใจว่าเป็นของดีคุณภาพสูงบริษัทเคนเจกุประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกอยู่แล้วนะครับและกาแฟเทนชัยคอฟฟี่บอกสุภาษิตใส่อะไรมาบ้างเนี่ยทำไมอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจทั้งที่สารสกัดอัดแน่น24ชนิดเนี่ยบอกว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดในยุคนี้โดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันและนักวิชาการอาหารเป็นผู้ปรุงได้กาแฟชั้นยอดเลิศรสและอร่อยด้วยสารสกัดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะระดับพรีเมียมเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะลำดับ1ถึง24เนี่ยล้วนแต่ดีของแพงระดับโลกทั้งนั้นเลยของดีอะราคาแพงแต่ว่ากาแฟเทนชัยคอฟฟี่นั้นเป็นกาแฟที่เอาไปดื่มและคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเบาหวานกำลังแค่มันโรคหัวใจทุกโรคดื่มได้นะใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้ไปรักษาโรคดื่มแล้วมีแต่ดีกับดีใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วใจเช่นน้ำมันดำคัดแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติเกสไลด์เช็ดสารสตีโอแกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็ที่สำคัญใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีคาเฟอีนอย่างพอเหมาะพอควรพอดีจากกาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารสกัดระดับพรีเมียมนะปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามข่าวตามกระดูกก็หายไปสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบไปก้อยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนหุ่นพรมสมใจเนาะตังถังเช่านี่กิโลแล้วเป็นล้าน1ล้าน1แสนใส่จริงๆครบถ้วนจึงได้ร่างทองกลับมาไม่ว่าจะเป็นเหตุลินจีสมกะลีเป็นยุอายายุวัฒนาวินปีทั้งหลายทั้งปวงครับอยู่ครบถ้วนในกาแฟเทนชัยคอฟฟี่กาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวใครที่จะลอกเลียนแบบนะยากที่ใครจะแล้วลอกเลียนแบบแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่เป็นประจำวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทส่งให้ฟรีมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ใกล้วัดตันอินปะปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงมีจำหน่ายครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมซึ่งสั่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ไปถึงสดๆร้อนๆเลยรีบไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ร้านจิ้งหัวจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนดูแลดวงตานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะฮะที่เป็นกำลังแรงใจแล้วก็สั่งซื้อทุกแผ่นเวชภัณฑ์ของสุภาษิตจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับก่อนจะประกาศชื่อเสียงเรียงนามของญาติเพียงญาติยาเดี๋ยวสุภาษิตนำพามิตรรับรายการมาติดตามข่าวสารก็บอกว่าตำรวจขอนแก่นแจ้ง4ข้อหาป้าดาคงไม่มีใครไม่รู้จักป้าดาในยุคนี้หรอกนะครับกรณีที่พิพาทที่ดินวัดอดุญญารามโดนมาตรา112ด้วยนะครับตำรวจขอนแก่นแจ้ง4ข้อหาป้าดานะครับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือป้าดานะครับแต่งตัวดีนะมีออร่าเลยล่ะป้าดาเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้านะฮะตามข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นการออกหมายเรียกให้มาพบเป็นครั้งที่2พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตพุ่งกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิพร้อมแจ้งข้อหาป้าดาพร้อมพวกโดยทุกคนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยแต่ละคนมีข้อหาซึ่งป้าดาถูกแจ้ง4ข้อหา1ซ่องโจร2ร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์
ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันควรอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข 3. ข่มขู่ผู้อื่นจนทำให้เกิดความกลัวและตกใจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210 362 363 365วงเล็บ3และ392ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพร้อมปรับไม่เกิน100,000 บาทปรับเฉพาะค่าปรับนั้นไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อหาที่4และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั่นเองนะครับสถาบันกษัตริย์นะครับหมิ่นสถาบันกษัตริย์ผู้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นกล่าวอีกว่าในส่วนของความเกี่ยวกับความผิดกับมาตรา112พนักงานสอบสวนจะได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดีและสรุปความเห็นส่งให้บัญชาการทราบพร้อมความเห็นข้อเสนอแนะโดยคาดว่าสำนวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและก็สามารถส่งให้พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินการต่อไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับก็หลายท่านคงจะติดตามข่าวสารมาตลอดเพราะว่าทีมงานของส่วนหนึ่งของลูกศิษย์นะฮะวัดป่าดุลยารามเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ของหลายๆสำนักนั้นแจ้งว่าพระนะครับที่อยู่ที่วัดอดุลยารามนะครับก็ได้รับที่ดินและจบดราม่าไปแล้วนะครับโดยพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่เป็นของวัดแต่ทีมงานป้าดานี่ยังไม่หยุดนะครับคงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นมหากาพย์นะมหากาพย์ซึ่งมีการตอบโต้ไปมากันอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วก็สังคมนี่ก็ถกเถียงกันว่าที่จริงนั้นนะควรจะเป็นของใครและตามตัวบทกฎหมายนั้นที่ชัดเจนแน่นอนนั้นจะเป็นของใครแม้ศาลตัดสินมาแล้วก็ตามทีนะครับดูกันว่ารื้อฟื้นคดีจะได้หรือเปล่าและการโอนไปนะสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับที่สั่งซื้อทุกแผ่นวิชภัณฑ์กันเข้ามาเพราะโทรศัพท์หลายสายเลยโทรเข้ามาสุภาษิตเดี๋ยวจะโทรกลับนะครับคุณชุบซับน้อยคุณป้าชุบตำบลวังน้ำเย็นสวนหาอ่างทองกาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าพุนศรีคำวีระนะครับส่งในนามของสุภัตตาคำวีระอบต.หนองปลาหมอตำบลหนองปลาหมอหนองแคสระบุรีสูตร1สุภาษิตและวิชั่น3กระปุกสูตร2ลุงฟ้าโอสด3กระปุกกาแฟ5กล่องวิสอน1กล่องทั้งหมด 3,300 บาทครับคุณพี่ถุงเงินเสมอเหมือนศาลเจ้าโรงทองวิเศษเชียงชันจังหวัดทองลูกชายโทรมาสั่งเป็นประจำเลยคุณดิเรกนีรนวกตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทถ้าถูกโรคถูกยาอย่างไรสั่งตามโปรเลยนะครับจะได้ประหยัดเงินกันคุณป้าบรรจบนินสกุลตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณบางออนช่วงชัยชนะตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร 1.2 อย่างละกระปุก700บาทเป็น 1,700 บาทคุณโสรัตสุขสีเหลืองถนนลาดยาวแขวงลาดยาวรัชดา 46/1 นะครับเขตจตุจักรกรุงเทพกาแฟเชนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทซึ่งคุณแม่ของน้องโสรัตเนี่ยคุณสิริพรปากขจรไปพูดสั่งให้นะครับแล้วก็คุณชานนท์น้ำเงินตำบลช่องสาริกาอำเภอพระนิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอุไรเปโตตำบลบางยี่รงบางคนทีสุดสงครามวิสวร1กล่อง900บาทคุณทวายมงคลชัยตำบลปรายกัดยางบางซ้ายพระนครศรีอยุธยาสูตร1 2กระปุก700บาทคุณวิไลศรีครามนครหลวงพระนครศรีอยุธยาวิสวร4กล่อง 2,700 บาทคุณสุวรรณแก้ว24โกโกอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับ
แล้วก็ป้าขายพยาบาลตะวันดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเชียงไชคอฟฟี่2ชุดนะฮะ 2,000 บาทขอบคุณป้านิ่มด้วยเมื่อเช้านี้พูดคุยกับป้านิ่มป้านิ่มนะครับรวนชัยนาทเพื่อเมืองจันทบุรีจังหวัดชัยนาทนะสั่งกาแฟ5กล่องและวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทขอบพระคุณบอกว่าอายุ85แล้วนะก็สั่งของมาตั้งแต่วันที่16นะติดตามของอย่างไรพยายามกันทั้ง2ฝ่ายนะปรากฏว่าทางเจ้าที่เคอรี่เจ้าที่จัดส่งบอกว่าโทรติดต่อคุณป้าไม่ได้นะคุณป้าพอสุภสิทธิ์โทรไปก็รับสายพูดคุยเป็นอย่างดีเป็นว่าเดี๋ยวสุภสิทธิ์ให้หมายเลขลูกสาวเนาะจะได้บอกทิศทางและจะส่งให้ถึงหัวบันไดบ้านของคุณป้านิ่มปันนิ่มเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่ให้เนื้อเชื่อใจสุภสิทธิ์โดยมั่นอกมั่นใจมาโดยตลอดและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้ป้านิ่มและญาติเพียงญาติทุกท่านจะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับมาเพื่อเพลินเจริญใจกันต่อกับไม้พิรมพรครับรอสายใจสั่งมาและฟังบทสัมภาษณ์คุณพี่ชะโอดซึ่งทานวิสซอนแล้วก็คุณพี่ละเอียดธีรันรุ่งดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถด้วยนะครับในบทสัมภาษณ์จะบอกกาแฟเทนชัยกาแฟถูกต้องส่วนสูตร1คุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นั้นมาเป็นสุภสิทธิ์และวิชันแล้วก็รุ่งฟ้าโอสถนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักเจริญยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: นี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ก็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: มันเป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ครับเจริญจ้ะ
0: ครับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่หลังลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกซี่ล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับพังนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนั่งพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: โอ
3: ้
2: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
3: ค่ะนิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: าะ
2: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: และกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่เ
2: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไห
3: มมีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยเหรอครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: เดินต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบพระคุณที่พี่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะสวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: ังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
7: วโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69และสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนระดับน้ำคลองยันอำเภอคีรีรัตนนิคมแตะเกณฑ์เตือนภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดูแลค่าไฟสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569โดยมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือค่าไฟฟ้าแผ่นแปรคงอยู่ที่อัตรา 16.23 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้าจึงไม่มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟกปช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษากว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระผ่านค่า FT พร้อมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.รับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังตั้งแต่รอบค่าไฟเดือนพฤษภาคม2570เป็นต้นไปและภาพรช่างอุ่นรายงานค่ะ
4: ขณะเดียวกันกพช.ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินและแบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมจะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันต่อที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดด้านนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง9ไร่บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง9ไร่บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไปใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้มั้ยไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีมั้ยดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่มั้ยแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนนึงเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นสุรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวันหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

ประกันจีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง9ไร่บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดสีแดงฝาสีทอง9ไร่บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะเออคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไปใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่ไหมโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่มั้ยอ่ะแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคน

แดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบกพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

ประกันจีจีแคปนิวไลท์บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
10: ู้
9: ส
10: ึ
9: กว
10: ่
9: าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ช่วยจนล้ม
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.ส่วนชัดชัยเป็นปลัดสำนักนายกสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
18: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
20: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: เสียวฟันอะ
22: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
23: เสียวฟันย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งเสทบเป็นเลขาสมช.ส่วนชัชชัยบางชวดเป็นปลัดสำนักนายกคุณวศขออภัยค่ะคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งเสนาธิการทหารบกกองทัพบกกระทรวงกลาโหมและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัดชัยบางชวดพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่18กันยายน2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เทคบอลเอเชียนเกมนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองครบทั้ง3ประเภทคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
7: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยต่างทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยเริ่มที่ประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศจุธาทิพย์กันตะทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยโชว์ลีลาเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคู่แข่งจากกัมพูชาแบบขาดลอย 2-0 เซตสกอร์12-5และ12-4คะแนนผ่านเข้าไปลุ้นยั่งเหรียญทองประวัติศาสตร์กับคู่แข่งจากเมียนมาได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศพักพงเดชเจริญที่จับคู่กับสุภาวดีวงคำจันคู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยไม่ทำให้แฟนกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังหลังโชว์ลีลาขึ้นฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะคู่แข่งจากเวียดนามได้ทั้ง2เซตสกอร์12-8และ12-5คะแนนได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศสมความตั้งใจโดยจะดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นด่านต่อไปขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเหลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผนึกกำลังตีลังกาฟาดเอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปแบบไม่ยากเย็น2เซตรวดด้วยสกอร์12-3และ12-11คะแนนพร้อมกับเข้าชิงเหรียญทองกับคู่แข่งจากเลบานอนสำหรับรอบชิงชนะเลิศกีฬาเทคบอลของตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง3ประเภทจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงต่อรัสเซียรวมถึงประเทศที่ยังคงเป็นผู้ซื้อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย
8: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GGCapนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไปใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้มั้ยไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีมั้ยดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่มั้ยอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนนึงเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GGCap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GGCap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกองใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ
1: ประกัน GGCap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCap New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง9ไร่บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง9ไร่บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะเออคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้มั้ยนะใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีมั้ยดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพออย่างยังไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ9ไร่บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นสุรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวันหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง9บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพร้อมกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
1: จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตรา

0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับเอาวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900 บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะเออคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่ไหมโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่มั้ยอ่ะแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้อีกคนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900 บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50 บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคริดสะดวงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50 บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสะดวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50 บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลย
นะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50 บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
12: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
13: ไม่จริง
12: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
13: ไม่จริง
12: แล้วอะไรจริงอ่ะ
14: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
12: เส้นละ 1,990 บาท
14: ใช่ ไลน์และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
12: ้ตัวจริงเรื่องอยากรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
14: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
12: เลอา
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเร่งติดตั้ง EMV Contactless คาดเริ่มใช้บริการ1มกราคม2570เป็นต้นไปกพช.ใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทช่วยพยุงค่าไฟฟ้าคงค่า FT งวดกันยายนถึงธันวาคม69พร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนรับซื้อไฟส่วนเกิน2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขยายนาน20ปีมท.2นำทีมฝ่ายปกครองทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ร่วมนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายยึดของกลางเงินสดและชิปรวมกว่า2ล้านบาทโป๊แตกนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาคนดูแลบ่อนเชียงใหม่ขณะถูกคุมตัวพลพีโทรย้อนกลับหาทันทีสั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายเจ้าตัวอ้างส่งการ์ดมาดูแลความปลอดภัยให้บ่อนด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่และสภ.ช้างเผือกหลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันกลางเมือง2แห่งกรมการปกครองแจ้งมาตรการควบคุมอาวุธปืนย้ำการระงับออกใบอนุญาตซื้อปืนป.3และใบอนุญาตพกปืนป.12เป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตป.4ยังเป็นเพียงข้อเสนอทางหลวงไล่ล่าจับอดีตตำรวจพาพวกขนยาบ้าลงใต้ซิ่งกระบะฟอร์จูเนอร์หนีระทึกกว่า100กิโลเมตรก่อนชนรถบรรทุกยึดยาบ้าได้ 61,200 เม็ดรวบ3ผู้ต้องหาพิพัฒน์ยันเดินหน้าปิดท่าเรือกรุงเทพหวังเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ระยะยาวสั่งกทท.เยียวยา26ชุมชนพร้อมแจ้งปมแหลมฉบังเฟส3ลั่นไม่ยอมเสียค่าโง่เอกชน 4,000 ล้านรัฐบาลเผย3สถาบันจัดอันดับโลกให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานรายได้ประชาชนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวหลังมีฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่อาจไม่ปลอดภัยอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอ่วมหนักสุดในรอบ14ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมสำนักสงฆ์ดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดส่วนที่เพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักน้ำป่าสักเพิ่มระดับต่อเนื่องหลังฝนตกสะสมส่งผลน้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่หลายตำบลกรมชลประทานแจ้งเตือนน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแจ้งผู้ว่า11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การบินไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกในหลายหมวดสำคัญจาก World Airline Award 2026ซึ่งจัดโดย Skytrax สะท้อนถึงพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนความมั่นคง
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GigiCap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาวเวนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ้าววันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้มั้ยไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับอ่ะผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้อีกคนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวันหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอาตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ
1: ประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับณวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง9ไร่บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1ขวดเท่านั้นน้องเชนก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง9ไร่บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะเออคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่มั้ยโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้มั้ยไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีมั้ยดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพออย่างยังไม่พอใช่ไหมอ้าวแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แช่แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิสุลุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริสรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพ่อกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด
1: จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cap New Light สั่งเลย
0: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกับน้องเชนมนเทวันช่วงนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับแฟนเพลงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อยาบำรุงสายตานะ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900 บาทนะครับวันนี้ใครซื้อเพียงแค่1 ขวดเท่านั้นน้องเช

ก็จะมีของแจกให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็อยากจะฝากความห่วงใยตรงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยนะครับนะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามีร่วมกันในรายการนะครับน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดเวลานี้เลยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดสีแดงฝาสีทองก็ได้บาท1ขวดนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกของนะครับวันนี้มีหมอนใบใหญ่ให้กับแฟนเพลงนะครับแจกให้คนละ1ใบเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับก็สำหรับหมอนนะครับเรียกว่าแฟนเพลงจะสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะใครสั่งซื้อยาตากับน้องเชนน้องเชนจะแจกหมอนให้คนละ1ใบนะครับเป็นหมอนนะครับก็ให้แฟนเพลงเอาไปใช้ที่บ้านได้เลยนะครับนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมอนไว้ใบนึงนี่ก็คุ้มแล้วนะยังไม่พอใช่ไหมโอ้ยสำหรับน้องเชนไม่พอเหรอครับซื้อยาขวดเดียวแจกหมอนใบนึงยังไม่พอนะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเพิ่มได้ไหมไหนใครอยากได้ของแถมเพิ่มยกมือนะครับโอ้หลายคนนะนี่นะแหมนะฮะอ่ะจัดให้เลยแล้วกันนะครับหมอนใบเดียวไม่พอขออนุญาตแถมพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเย็นๆไปเลยนะครับเวลานอนเดี๋ยวอากาศร้อนขี้เกียจเปิดแอร์เปลืองไฟเอาพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาไปใช้อีกคนละ1ตัวแล้วกันเนาะดีไหมดีนะครับผมแจกนะครับพัดลมชาร์จไฟแบบพกพาให้แฟนเพลงอีกคนละ1ตัวนะครับเมื่อกี้ได้หมอนใบนึงแล้วนะได้พัดลมอีกนะชาร์จไฟแบบพกพาอีก1ตัวนะครับพอยังไม่พอใช่มั้ยแจกผ้าขนหนูให้อย่างดีคนผืนหนึ่งเอ้าให้คนละ1ผืนแจกผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนนะครับจัดไปเลยนะครับโอเคได้อะไรบ้างแล้วครับแค่ซื้อยาตาคุ้มจริงๆเลยนะโอ้ตาชัดอยู่แล้วปกติเรากิน GG Cap New Light เนี่ยเราก็ไม่ได้ของแถมอ่ะเนาะ900บาทก็ได้แค่ยาวันนี้น้องเชนแจกให้นะครับก็จะมีหมอนคนละ1ใบนะครับยังไม่พอนะฮะก็จะมีเพิ่มไปอีกนะฮะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาอีกคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ได้ผ้าขนหนูอีกคนละ1ผืนเลยนะครับแจกทั้งหมดนี่เลยนะแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทขวดเดียวน้องเชนแจกเลยนะครับยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าเหลือแค่ขวดละ50บาทได้กี่ขวดก็ได้ดาก้าบรรเทาโรคลิ้นสุรุงทวารเป็นยาระบายขับถ่ายมีเลือดออกติ่งเนื้อยื่นเจ็บทรมานอุจจาระแข็งนึกถึงดาก้าแลกซื้อได้ขวดละ50บาทแต่ต้องซื้อยาตาก่อนนะนะครับโปรโมชั่นนี้จะอยู่ต่อเมื่อคุณผู้ฟังนะครับมันจะได้เพราะว่าเราซื้อยาตา1ขวดแล้วเนี่ยก็จะได้โปรหมดนี่เลยนะครับได้หมอนคนละ1ใบนะครับได้ผ้าขนหนูคนละ1ผืนนะได้พัดลมชาร์จไฟแบบพกพาคนละ1ตัวแล้วก็ได้สิทธิ์ซื้อนะครับส่วนลดยาบรรเทาโรคท้องผูกริดสิรวงทวารหนักดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้นะครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0947619922นะย้ำอีกครั้งนะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทขวดเดียวได้เลยนะครับ0947619922ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึงยาบำรุงสายตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็เลยบาทซื้อขวดเดียวแจกหมดนี่เลยหมอนผ้าขนหนูเอาไปเลยขนไปที่บ้านเลยนะครับโอ้โหสะใจกล่องใหญ่เลยเอาหมอนไปเลยเอาพัดลมไปเลยผ้าขนหนูไปเลยนะแล้วดาก้าเหลือขวดละ50บาทจะซื้อกี่ขวดก็ได้ซื้อเอานะครับเอ้าตามนี้เลยนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงของพวกเรากันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: ไว้ใส่จดหมายหาก18ขวบปีเมื่อใดรอพี่ชายนี่ไปสู่ขอ
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-169
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสาร

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: รักจางวันลอยกระทงครับจบลงไปกับเสียงเพลงเพราะๆจากค่ายเพลงพันธุ์ระเลคอร์ดโดยน้องพันศิลป์ที่ขับร้องเอาไว้พันศิลป์สาวรสกับสาวสวยจากพันธุ์ระเลคอร์ดสร้างสรรค์ครับ AI Copper เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายกันพอจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วนะครับหรือว่า
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ดียังไงดูแลสุขภาพร่างกายได้ยังไงมันเหมือนครอบจักรวาลเหมือนกันเถอะครับมีทั้งน้ำมันงาดำจมูกข้าวกระเทียมน้ำมันมะพร้าวคือมันแยกไปเป็นน้ำมันมะพร้าวส่วนหนึ่งก็ได้น้ำมันงาดำส่วนหนึ่งก็ได้เรามีทั้งหมดเลยนะครับที่แยกไปมีน้ำมันมะพร้าวแยกส่วนออกไปครับน้ำมันมะระกินกกับน้ำมันงาดำมารวมกันก็แยกส่วนลงไปแต่ถ้าจะเป็นรวม9ชนิดเลยสกัดเย็น 100% ก็ดูแลทั้งไขมันความดันเบาหวานดูแลทั้งบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณหรือจะเป็นลดอาการปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำรวมทั้งกำจัดสารพิษในร่างกายเมื่อคุณรับประทานแล้วคุณจะหลับสบายหลับลึกคุณไม่ต้องห่วงลุกขึ้นเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆ3รอบ4รอบได้ทำไปนะครับเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพราะเม็ดไม่ใช่เป็นเม็ดแคปซูลแต่เป็นเม็ดแบบน้ำมันสกัดเย็นมองให้คุณเห็นข้างในของเม็ดเลยครับเพราะนั้นควรจะบรรจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดสนใจสั่งซื้อแล้วก็อีกชนิดหนึ่งชนิดที่2น้ำมันมะระคีนก3ชนิดครับมีทั้งน้ำมันมะระคีนกจีนน้ำมันมะระคีนกไทยแล้วก็มะระคีนกหวานครับน้ำมันมะระหวานน้ำมันมะระคีนกมะระจีนครับ3อย่างผสมกับน้ำมันงาดำแล้วใส่แคปซูลเข้าญี่ปุ่นชนิดที่รับประทานแล้วละลายไปกับการรับประทานของเราอันนี้อีก1ชนิดเป็นชนิดที่2ซื้อราคาเท่ากับ9ชนิดที่2ขวดอันนี้ได้3ขวดครับน้ำมันมะระคีนกผสมน้ำมันงาดำ3ขวดครับราคาเท่ากับ9ชนิด2ขวดครับเพราะ9ชนิดได้2ขวดราคานี้ราคาเท่ากับ3ขวดของมะระคีนกครับแล้วถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวสกัดเย็นก็ช่วยเรื่องของบำรุงกำลังผิวพรรณดูแลลดไขมันความดันเบาหวานเรื่องของนอนหลับให้มันดีขึ้นคอต่อกระดูกครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาการมือชาเท้าชาน้ำมันมะพร้าวก็ช่วยได้สกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันอันนี้ก็3ขวดขาย3ขวดเท่ากับ2ขวดน้ำมันสกัดเย็น 100% ครับเพราะนั้นไอ้ตัวแรกนั้น3 2ขวดคือน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด2ขวดราคา1แล้วก็มาน้ำมันมะระกับน้ำมันงาดำ3ขวดก็ราคาเท่ากับ2ขวดครับน้ำมันมะพร้าวก็3ขวดราคาเท่ากันกับ2ขวดเพราะฉะนั้นท่านจะเลือกแบบอันชนิดที่1คือ9ชนิดสกัดเย็น2ขวดหรือจะเลือกแบบมะระคีนกผสมงาดำ3ขวดหรือน้ำมันมะพร้าว3ขวดครับคือ60เม็ดเท่ากันครับบรรจุเท่ากันแล้วก็อยู่ในบริษัทเดียวกันที่เขาแยกมาให้ถ้ารวม9ชนิดก็ได้แค่2ขวดถ้าแยกมะระคีนก3ชนิดแล้วก็น้ำมันงาดำจะได้3ขวดถ้าน้ำมันมะพร้าวก็ได้3ขวดราคาเท่ากับ2ขวดของ9ชนิดเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสนใจชนิดแรก9ชนิดราคาเท่ากันได้2ขวดแต่ถ้าชนิดที่2ชนิดที่3ได้3ขวดก็ราคาเท่ากับ2ขวดครับบริษัทเดียวกันที่เขาให้ผมทำโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเพื่อได้กระจายเฉพาะน้ำมันมะพร้าวคือโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เหมือนกันแต่ละคนก็สั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรามาต่อกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศตอนนี้พังงาของเราครับลำบากแล้วนะครับวิกฤตว่ากันเถอะนะครับเพราะว่าฝนฟ้าทางภาคใต้หนักมากๆพื้นที่เสียวังน้ำเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งกรุงเทพปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนอง 80% ครับขอให้ประชาชนประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกที่สะสม ครับประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามก็อ่วมอรทัยเลยนะครับเสียชีวิตไปแล้ว4ศพด้วยนะครับทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือทางอ่าวไทยทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่20กันยายนครับพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางด้านฝนฟ้าคะนองในภาคกลางฝนตกหนักแน่นอนครับภาคกลาง 80% ทีเดียวครับทั้งนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ถือว่าอยู่ภาคกลางนะ80%ครับที่ตกตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเฮาทั้งชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์เท่านั้นเองครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง70%น้อยกว่าภาคกลางหน่อยทั้งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝนฟ้าคะนอง60-70%ทั้งนั้นเลยครับตกหนักมากๆฝนฟ้าคะนองกรุงเทพนี่ฝนฟ้าคะนอง80%เลยครับตกแน่นอนครับจะมากจะน้อยแต่ละพื้นที่ครับนี่คือพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับผู้ฟังกับทางด้านเรื่องราวของข่าวนะครับเราไปทางด้านของมติชนบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมติชนครับข้อมติชนก็ยังพูดถึงเรื่องของทางด้านรวบนักบัญชีแสบฉกเงินบริษัท23ล้านทุ่มเปสตรีมเมอร์แอปดังด้วยโอ้โหเก่งมากนะครับตำรวจกองปราบครับโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณตอนนี้ท่านทำงานหนักนะครับเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยนะครับกองปราบจับนายพงศธรวัย27ตามหมายจับศาลอาญาข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในการครอบครองของนายจ้างจับได้บริเวณหน้าอาคารซอยสุภฤกษ์เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับทั้งนี้เรื่องก่อนหน้านี้บริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอโศกดินแดงเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจหลังจากตรวจพบความผิดปกติของเส้นทางการเงินของบริษัทซึ่งมีนายพงศธรผู้ต้องหาเป็นพนักงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชียื่นภาษีให้กับบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอโศกดินแดงดูแลระบบการจ่ายเงินก็ลักลอบโอนเงินบริษัทออกไปรวมความเสียหายถึง23ล้านครับเรียกว่ากินหัวคิวบริษัทที่ตัวเองทำบัญชีอยู่ตลอดนี่เนี่ยนอกจากนี้ยังปกปิดรหัสผู้ใช้งานและบัญชีธนาคารเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยจึงเข้าแจ้งความเพื่อให้ติดตามตัวนายคนนี้มานะครับนายพงศธรซึ่งก็ตำรวจก็สืบทราบว่าพงศธรหลบหนีมาอาศัยอยู่ในซอยสุภฤกษ์ย่านห้วยขวางนี่เองก่อนเข้าจับกุมสอบสวนนายพงศธรก็รับสารภาพว่าตนได้รับโอนเงินเข้ามาไม่ต่ำกว่า50ครั้งโดยมียอดสูงสุดถึงหลักแสนบาทต่อครั้งครับเจ้าตัวอ้างว่านำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวเพียงล้านบาทต้นๆส่วนที่เหลืออ้างว่าเอาไปหมุนเวียนใช้ในบริษัทบ้างโอนคืนไปบางส่วนบ้างต้นยืนยันว่าไม่ได้นำไปเล่นการพนันหรือซื้อสินค้าแบรนด์เนมแต่นำไปเติมเหรียญใน TikTok เพื่อเปย์ของขวัญให้สตรีมเมอร์ซึ่งต้องการอัพเลเวลบัญชีของตัวเองปลดล็อกของขวัญใหม่ๆด้วยนำส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีต่อไปครับเงินบริษัทเขาต้องเข้าบัญชีให้ครบทุกบาททุกสตางค์ผมเคยทำสมัยที่อยู่บางแคสมัยเป็นนักเรียนตอนนั้นหารายได้พิเศษก็ไปเป็นพาร์ทไทม์ครับทำบัญชีเงินเหลือบาทนึงปิดบัญชีไม่ลงครับต้องหาให้เจอกว่าจะเจอเที่ยงคืนเจอแล้วมันตกไปตัวเลขตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการทำงานบัญชีต้องละเอียดครับไม่ใช่ผมไม่เคยทำเคยทำมาแล้วสมัยพาร์ทไทม์สมัยเรียนด้วยระดับปริญญาตรีเรียนด้วยทำบัญชีด้วยรับจ้างกระทั่งที่เราก็มีความรู้ด้านบัญชีนิดหน่อยนะครับอ้าวก็โดนรวบไปว่างั้นเถอะนะครับจบลงไปรับสารภาพแล้วยังไงก็ผิดวันยังค่ำเพราะเงินของบริษัทเขานะครับมาทางด้านของประเด็นข่าวครับทำไมประเทศไทยเราถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ประกวดมิสยูนิเวิร์ส2026เพราะอะไรข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2026หลากหลายประเด็นล่าสุดมิสยูนิเวิร์สออร์แกเนชั่นได้ออกแถลงการฉบับใหม่ระบุว่ามิสยูนิเวิร์สไม่ใช่นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้มอบหรือโอนสิทธิ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับแบรนด์มิสยูนิเวิร์สในพื้นที่ใดๆมิสยูนิเวิร์สอิสเทรน PTE.LTD ไม่มีอำนาจไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านข้อตกลงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการมอบหรือโอนมอบหมายสิทธิการใช้พิสิทธิในการดำเนินงานปัจจุบันไม่มีกรอบทางกฎหมายหรือสัญญาอนุญาตใดๆที่ให้อำนาจบริษัทดำเนินการซึ่งข้อตกลงทั้งหมดจัดทำโดย Miss Universe System ถือเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น มิชชันเวิร์ดไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจตามกฎหมายโดยการมอบออกหรือให้ใบอนุญาตในการใช้แบรนด์มิชชันเวิร์ดดังนั้นข้อตกลงการสนับสนุนใบอนุญาตระดับประเทศข้อตกลงแฟรนไชส์ข้อตกลงการค้าอื่นๆใดที่จัดโดยมิชชันเวิร์ดอีสเทนมอบหรือมีเจตนาจะมอบสิทธิดำเนินงานแสวงหาประโยชน์จากแบรนด์มิชชันเวิร์ดจึงเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากก็เป็นโมฆะมาแต่ต้นก็สรุปว่าที่เราไม่ได้ไปร่วมกับเขาเพราะเรามีกติกาของเขาอยู่จากคำแถลงสาธารณะเมื่อไม่นานมานี้ในนวัตอิสระไกรศิลป์เขาได้กล่าวอ้างว่าเปิดเผยข้อมูลจากทางการเงินภายในของบริษัทมิชชันเวิร์ดออร์แกไนเซชันเองว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบไม่มีหลักฐานรองรับไม่มีลักษณะเป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจนในนวัตเองก็ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไม่มีการติดต่อประสานงานหรือไม่มีสถานะต่อหน้าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจโดยชอบขององค์กรดังนั้นเขาจึงไม่มีข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงหรือผ่านการตรวจสอบยืนยันจากองค์กรการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลักษณะที่เลือกนำเสนอทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสับสนสร้างความเสียหายชื่อเสียงถือเป็นการแทรกแซงของการดำเนินงานขององค์กรโดยตรงรวมถึงเครือข่ายแฟรนไชส์ผู้สนับสนุนชุมชนมิสยูนิเวิร์สองค์กรจัดบริการในเรื่องดังกล่าวผ่านกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดครับก็สรุปว่าสาวงามของเรามิสยูนิเวิร์สมิสไทยแลนด์มิสยูนิเวิร์สไม่ได้ต้องใช้คำว่ามิสไทยแลนด์ชนะแล้วจะไปไหนระดับประเทศระดับโลกครับก็ต้องไปติดต่อมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชันเขาถ้าไม่มีข้อผูกมัดไม่ได้รับการตรวจสอบจากทางนี้เราก็ไม่สามารถไปส่งได้เพราะนั้นมิสไทยแลนด์ทั้งเราก็ดังแค่มิสไทยแลนด์เท่านั้นไปทั่วโลกไม่ได้เพราะเมื่อก่อนนี้เราไปกันทั่วโลกใช่ไหมครับทางด้านของ JKN Universe LLC ปฏิเสธคำแถลงล่าสุดของนายณวัฒน์ศิลป์อิสระไกรศิลป์เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดไม่ครบถ้วนผ่านทางโซเชียลมีเดียของนายอิสระไกรศิลป์ทำให้เกิดยังคงมีเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมถึงการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สในครั้งก่อนๆซึ่งไม่ถูกต้องไม่มีข้อเท็จจริงรองรับในข้อความดังกล่าวมีศักยภาพที่ก่อให้เกิดความเสียหายยังมีนัยยะสำคัญชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์มิสยูนิเวิร์สสรุปง่ายๆว่าผลประโยชน์เรื่องของเงินทองนี่แหละครับมันก็จะเป็นของธรรมดาอยู่เองเนาะครับมาเรื่องของนายโทนบางแคครับต้องคืนที่ดินรถหรูกระเป๋า38ล้านมาดามเก่งหักหนี้ให้กว่า65ล้านอาญายังเดินต่อครับเรื่องของนายโทนบางแคที่มีปัญหาอยู่กับมาดามเก่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนางสาวดอนเทียนถาวรวงหรือมาดามเก่งพร้อมด้วยอุกงสยามหรือนายวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์เซียนพระชื่อดังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามโดยมีนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายโทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคนำทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า60ล้านบาทมาส่งมอบคืนต่อหน้าพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อชดใช้หนี้สินโดยที่นายโทนทองไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองครับนายโทนบางแคไม่ได้มาซึ่งเป็นคู่กรณีครับรายการทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ฝ่ายธนาความนำมาส่งมอบคืนรวมทั้งสิ้น11รายการด้วยกันครับ1สิ่งก่อสร้างพร้อมที่ดินที่อัมพวาสมุทรสงครามมูลค่า9ล้านบาท2รถยนต์หรู2ประตูครับเบนเทียมูลค่า14ล้านรถคันเดียวนะ2ประตู14ล้านรายการหรู4เรือนมูลค่าอีก30ล้านแล้วก็มูลค่า13ล้านมูลค่า6ล้านแล้วก็อีกเรือนก็6ล้านรวมทั้งหมดแล้วนาฬิกาเนี่ยอยู่เกือบเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหลาย10ล้านเลยประเมินตามรายการทรัพย์สินแล้วจะอยู่ที่38ล้าน6แสน40,000บาทแต่ทางมาดามเก่งใจกว้างยินยอมตีมูลค่ารวมทรัพย์สินทั้งหมด10เป็นรายการนี้เอา65ล้านเลยเอาช่วยทนบังแคไปยอดหนี้ทั้งหมดมัน327ล้าน460,000บาทคงเหลือยอดที่โทนบางแคต้องมาชำระอีก262ล้านบาทครับมาดามเก่งได้ส่งมอบเช็คคืนให้กับฝ่ายนายโทนบางแคผ่านช่องทางทนายความด้วยนอกจากนี้นายโทนทองยังต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องใบมอบหน้าที่ดินสำนักสำเนาทะเบียนบ้านกุญแจบ้านมาส่งมอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วนการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเพียงการชำระหนี้ในส่วนของทรัพย์สินเท่านั้นโดยทั้งสองฝ่ายยังคงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีอาญาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับเมื่อในทน เอาเขาไปกู้ยืมมาไปก็ต้องคืนกันไปนะครับเพราะนามบานามเก่งขอร้องผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้ติดตามคดีของเซียนพระโกงไป300กว่าล้านรับลงทุนกล้องส่องพระไปด้วยเนี่ยนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ของการใช้หนี้ใช้สินกันว่ากันเถอะนะครับไปอีกสักประเด็นหนึ่งครับของข่าวไปที่เด่นข่าวต่อไปพระสงฆ์ถูกล่างทรงตุนไป 40,000 อ้างทำพิธีให้ได้พัดยศโซเชียลสวดยับกิเลสเป็นเหตุเนี่ยอยากได้พัดยศต้องยอมจ่ายดูสินี่แค่พัดยศยังซื้อขายก็ได้เหรอทนายเกิดผลช็อกครับพระสงฆ์โรปรึกษาทางด้านกฎหมายถูกหมอดูร่างทรงหลอกทำพิธีให้ได้พัดยศสูญเงินไป 40,000 โซเชียลวิจารณ์ยังลุ่มหลงลาภยศทำศาสนาเสื่อมเสียคนพวกนี้ครับซื้อตำแหน่งไหนล่ะบวชเป็นพระจะหมดกิเลสจะพูดก็พูดเถอะยังมีการซื้อขายตำแหน่งอยู่ในสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายตำแหน่งพูดไปมันก็บาปกับปากเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหายังมีอยู่ไม่ใช่บวชแล้วหมดกิเลสหมดตัณหาอะไรก็ได้ไม่ใช่ปล่อยวางก็ใช่แต่ถึงเวลาอยากได้ตำแหน่งก็ต้องยอมเสียตังค์เพื่อจะได้พัดยศมาอย่างนั้นเหรอทนายเกิดผลแก้วเกิดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีพระสงฆ์มาปรึกษาข้อกฎหมายเนื่องจากหมอดูร่างทรงหลอกลวงเอาเงินไปจำนวน 40,000 บาทอ้างว่าสามารถทำพิธีเพื่อได้รับพัดยศได้แต่สุดท้ายกลับสูญเงินไปฟรีๆงานนี้ทนายเกิดผลทิ้งท้ายข้อความด้วยว่าเอื้อมละอาวัดเจริญพวงศาสนากูครับเจริญพวงศาสนากูครับซื้อพัดยศเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้นะพูดอย่างโบราณเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดตรงเกินไปทนายเกิดผลเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าเราถึงสนทนาระหว่างให้คำปรึกษาเขาบ่นและต่อว่าพระสงฆ์ไปเหมือนกับที่หลายคนคิดแต่พระสงฆ์กลับตอบกลับมาว่าคนเรามันผิดพลาดก็ได้เพราะก็เป็นคนพะนะเออมันผิดพลาดก็ได้แต่ท่านอยู่ในสงฆ์ไงท่านอยู่ในผ้าเหลืองไงคนเรามันผิดพลาดกันได้ใช่แต่ท่านอยู่ในศีลในธรรมไงก็เหมือนกับสมีโชติแหมจะต้องรอให้เจ้าคณะศึกไม่ใช่มันศึกได้เลยมันชิวหาพาเพลินก็บทแล้วคนน่ะแล้วจะเอาปากนั้นมาเป่ากระหม่อมให้คนได้โอ้ แจ็คแฟนฉันบอกกูหมดเลยมาเป่ากระหม่อมกูพูดแต่ไปเห็นชิวหาพาเพลินยกอาสาของสาวเอแล้วก็โอ้พระเจ้าพูดนะเพราะนั่นถึงบอกว่ามันหมดความศรัทธาศีลมันไปที่ตรงนั้นแล้วเพราะนั้นจะจับศึกเนี่ยเอาแค่ผ้าเหลืองออกนุ่งกางเกงขาวห่มขาวก็จบแล้วไม่ต้องไปหาพระที่ไหนมาศึกหรอกมันไปตั้งแต่วินาทีแรกแล้วตั้งแต่เขาดิ้งดองกันตั้ง2ปีก่อนแล้วแม่แต่ผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยุธยาผมบอกไม่ต้องศึกหรอกอาตมาไม่ไปหรอกมันศึกได้เลยมันดิ้งดองกันมาตั้ง2ปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีพระสงฆ์เจ้าไปศึกทำพิธีศึกทำไมอ่ะโอ้โหมุดลงไปซะอย่างนั้นอ่ะ2ขาถ่างออกมาได้ยังหน้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเอาปากมาเป่าหัวญาติโยมพูดอยู่นี่ก็เหมือนกันครับอยากได้พัดยศโดนหมอดูหลอกไป 40,000 พฤติกรรมของพระสงฆ์ท่านนี้หลายคนมองว่าพระสงฆ์ก็มีคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่แล้วแต่กลับไปหลงเชื่อเรื่องงมงายแทนที่ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนาบางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่พระสงฆ์ยังลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์แนะนำว่าหากยังมีกิเลสเรื่องนี้ก็ควรลาสิกขาออกไปซะไปเป็นคารวาสดีกว่าซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมความศรัทธาเลือกที่จะปฏิบัติธรรมอยู่บ้านตามคำสอนพุทธศาสนาของพุทธเจ้าแทนการใส่บาตรทำบุญจะดีกว่ามั้งคนถึงไม่อยากไปทำบุญไงครับดูที่อยากได้พัดยศยอมไปเสียเงิน 40,000 ให้ร่างทรงทำพิธีให้โธ่คิดได้ยังไงอ่ะพระสงฆ์อยากได้ลาภยศสรรเสริญโดนหลอกไม่ได้บอกนั่นที่วัดไหนแต่ทนายเกิดผลแก้วเกิดบอกโอ้โหเจริญพวงศาสนากูว่างั้นนี่แหละอยากได้ลาภยศอยากได้เงินทางขาเพื่อใช้ชิวหาพาเพลินยังลงไปทำได้ระดับพระที่บวชมาขี่พรรษาคิดดูแล้วกันครับหมดกัน ไอ้ที่ห้อยคออยู่เป็น5ล้าน10ล้านแม้กระทั่งนายกยังห้อยเลยหมดการเสื่อมหมดแม่พอโลภโมโทสันเป็นพระองค์แรกที่เก็บเงินในกุฏิไว้เป็นล้านล้านเป็นร้อยร้อยล้านนับจนเครื่องนับพังอ่ะคิดดูแล้วกันว่ามันรวยขนาดแล้วไหนล่ะไอ้โชดเอ้ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575 ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับถ้าใครออกเลี่ยไรว่างานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางสกิดตำรวจได้เลยนะครับทางวัดไม่มีอนุญาตให้ใครไปเลี่ยไรเงินตามบ้านตามจังหวัดต่างๆนะครับจะมาอ้างชื่อผมอ้างชื่อวัดก็สกิดตำรวจหรือว่าโทรหาได้เลยครับโทรหาเบอร์ผมเนี่ยหรือจะโทรหาทางเบอร์หลวงพ่อก็ได้อยู่บนป้ายอยู่ที่ใบปลิวมีหมดนะครับจะได้กำจัดพวกเหลื่อมศาสนาพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ส่งใครคุณทำไปกับใครก็มันไม่ถึงวัดนะครับถ้าถึงวัดจะไม่มีปัญหาครับก็ต้องบอกเล่ากันสิบอย่างนี้ระวังนะครับมีอาชีพมันหากินกันทุกรูปแบบครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโดยเฉพาะท่านที่ลุกฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณลดปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงสายตาหลับสบายหลับลึกมันก็หมดปัญหาเรื่องของการลุกขึ้นฉี่ 3-4 รอบในยามค่ำคืนครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอใกล้เคียงกันก็คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอก็ดูแลกันทุกโรคเช่นเดียวกันยืนยันมายืนหยัดมาได้30ปีก็เพราะว่ารับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทาน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยหลายท่านยังกินวันละเม็ดอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสำหรับสุขภาพร่างกายของท่านครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับดูแลกันอย่างมากๆเลย30ปีบางคนก็รับประทานวันละเม็ดแล้วตอนนี้นะครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจครับแล้วเราปรับราคาด้วยสำหรับท่านที่อยากจะรับประทานเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ำมันมะระ3ชนิดสกัด

ระดูกบำรุงข้อต่อเดินคองแงงงงแงงไม่ค่อยจะไหวกระจัดสารพิษในร่างกายพร้อมเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆต้องนี้เลยน้ำมันมะระ3ชนิดและน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับ60เม็ดแคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับ60แคปซูลเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิดเหมือนกันครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับก็60แคปซูลเช่นเดียวกันครับช่วยบำรุงข้อบำรุงกระดูกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชามือชาเท้าช่วยล้างสารพิษที่สะสมบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังลดไขมันความดันเบาหวานและช่วยให้นอนหลับดียิ่งขึ้นกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% นี่ก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับมี3ชนิดถ้าอยากได้โทรมาที่0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของข่าวครับหลังจากประดาโดนข้อหา4ข้อหาครับแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับโดยเฉพาะข้อหามาตรา112นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับมาตรา112นี่หนักสาหัสกันมาตรบุกลุกอ้างยี่นี่ไม่มีซ่องโจร นะข่มขู่เจ้าตัวลั่นสู้ต่อที่ดินของวัดครับก็เป็นอะไรที่สรุปออกมาเป็นชื่อของวัดแล้วเนี่ยจะเอาอะไรอีกนะครับพระราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วเนี่ยแกก็จะเอาชนะให้ได้ไปข้างๆกับครูก็เชิญเถอะครับ4ข้อกฎหมายเนี่ยเอาให้ผ่านแล้วกันปู่มหามุนีเล่นใหญ่ครับหิ้วพวงหรีดเซอร์ไพรส์มาป้าดาขอสมัครเป็นผัวบุญธรรมว่ากันแหมเล่นแบบนี้เลยนะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับเป็นอดีตปู่มหามุนีโผล่ลงพักขอนแก่นเล่นใหญ่เลยหิ้วพวงหรีดเซอร์ไพรส์ป้าดาพร้อมขอสมัครเป็นผัวบุญธรรมลั่นใครรับพวงหรีดก็สวยแน่ครับเมื่อวานนี้ที่เมืองขอนแก่นครับเมื่อป้าดาเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทางด้านของป้าดาพอไปถึงโรงพักแล้วก็เจอนายชัยรัตน์ยอดพรหมครับหรือปู่มหามณีเน็ตไอดอลครับเตรียมมาให้กำลังใจแกเป็นเน็ตไอดอลเจ้าสำนักสักยันต์ชื่อดังประเทศไทยตกเป็นกระแสในโลกออนไลน์มาทีแล้วเนี่ยบอกพวงหรีดดอกไม้กระดาษข้อความให้กำลังใจป้าดาปืนกลมาเตรียมไว้ให้ว่างั้นครับนายชัยรัตน์ยอดพรหมหรือปู่มหามณีบอกวันนี้ตั้งใจจะมาถามป้าดาด้วยว่าทำไมต้องมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ลงนามช่วยเหลือวัดป่าอดุลยารามที่มีการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามจึงได้เดินทางมาให้กำลังใจป้าดาให้สู้ถึงที่สุดพร้อมประดิษฐ์เตรียมดอกไม้จิงเกอร์เบลซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนแถบยุโรปรู้จักกันดีเพื่อแสดงความยินดีโดยจะเป็นการมอบดอกไม้สดแต่ตอนนี้หาดอกไม้สดไม่ทันหาไม่ทันเจอดอกไม้ร้านไหนก็เลยหาซื้อร้านนั้นมีหลากสีดีแสดงออกถึงความรักความก้าวไกลความกว้างขวางยังอยู่ถาวรเพราะได้ข่าวว่าป้าดาเอาชีวิตไปเดิมพันว่าครับพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ป้าดาในวันนี้ต้นในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็จะถามป้าดาที่ค้างคาใจทั้งหมดว่าทำไมจะต้องมีการร้องเรียนไปทั่วทั้งที่เรื่องร้องไปก็ไม่เป็นความจริงแต่เรื่องดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือเจ้าวาดวัดป่าดุลยารามได้ให้อภัยทุกคนแล้วในทางกฎหมายนั้นก็ต้องว่ากันไปด้วยกฎหมายหากย้อนกลับไปในคดีลุงพลหากได้มอบพวงหรีดให้ใครแล้วคนนั้นก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายว่างั้น เป็นเรื่องให้กำลังใจป้าดาปืนคนว่างั้นครับอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวคนเรามันก็มีทุกข์อยู่แต่ละคนนะไม่มีทุกข์ก็ไปสร้างทุกข์ให้ตัวเองไปอย่างนั้นนะแทนที่จะปล่อยวางแทนที่จะหมดทุกข์ครับทุกอยากจะมีตำแหน่งพัดยศต้องยอมเสีย 40,000 อย่างนั้นเหรอประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกๆกันไปหมดนะครับมาเรื่องของไล่ล่าเรื่องของผิดกฎหมายมันกว่า100กิโลไล่ล่ารถขนยาบ้าตำรวจเคลียร์ทางตำรวจชุมพรครับนำโดยท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิลาไรครับแล้วก็ตำรวจอีกหลายท่านทางหลวงนะครับนำกำลังจับนายวรวุฒิหรือแจ็ควัย43อดีตตำรวจครับวรวุฒิหรือไอ้แจ็คเนี่ยนะวัย43อดีตตำรวจนายวัย28บุคคลไม่มีสัญชาตินายพิทักษ์หรือบิ๊กวัย28ในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1มีไว้ในครอบครองกระทบต่อความมั่นคงของชาติจับได้บริเวณริมถนนทางหลวงสายเอเชียขาล่องใต้ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรพร้อมตรวจยึดยาบ้า
จำนวนทั้งหมด 612,000 เมตรรถกระบะโตโยต้าทะเบียนกาญจน

0: รีอีก1คันโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทะเบียนกาญจนบุรีอีก1คันมือถืออีก4เครื่องครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ลงใต้ส่งที่สุราษฎร์ธานีวางกำลังซุ่มสังเกตการบนทางหลวงขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพบรถยนต์ตรงตามที่รับแจ้ง2คันคันแรกเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนกาญจนบุรีขับนำหน้ามีรถกระบะโตโยต้ารีโวสีดำทะเบียนกาญจนบุรีขับตามหลังห่างกันราว2กิโลเจ้าหน้าที่เลยเปิดไฟส่งสัญญาณเรียกหยุดรถกระบะรีโวขับกดดันคันเร่งหนีทันทีตำรวจทางหลวงจึงระดมรถวิทยุ4คันไล่สกัดกว่า100กิโลเมตรจนกระทั่งถึงหน้าตลาดอวยชัยหลังสวนประชุมพรขับรถกระบะเห็นตำรวจตั้งด่านสกัดอยู่ด้านหน้าจึงพยายามเลี้ยวรถกลับทันหันส่งผลให้เฉียวชนรถบรรทุก10ล้อครับรถพังยับเยินวิ่งต่อไม่ได้แหมมันน่าจะชนให้ตายไปเลยนะเออเจ้าหน้าที่แล้วจับกุมเจ้านายไว้ได้คนขับไม่มีสัญชาติเนี่ยคนชาติไหนก็ไม่รู้ตรวจค้นกระเบาะหลังรับพบยาบ้าบรรจุอีก3กระสอบรวมอีก 612,000 เมตรครับนายสารภาพว่ามีรถฟอร์จูเนอร์คอยขับนำทางสกัดจับฟอร์จูเนอร์ได้ที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรก่อนควบคุมตัวนายวรวุฒิหรือนายแจ็คได้อีกนะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทางด้านตำรวจบอกโดนไล่ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดตอนนายแจ็คนี่แหละครับอดีตตำรวจและนายพิทักษ์วัย28ปีโดนไล่ออกจากอดีตตำรวจก็ทำดีจนไล่ออกจากตำรวจก็ยังจะมาทำความเลวอีกเนาะผู้ต้องหา3คนรับสารภาพตลอดข้อหาโดยมีนายเผยว่ารับจ้างขนยาบ้าเป็นครั้งที่2และได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทโดยมีนายแจ็คอดีตตำรวจหรือนายบิ๊กคอยขับฟอร์จูเนอร์นำทางให้แจ้งพิกัดด่านตรวจตลอดสายเลยแหมเป็นตำรวจจะรู้เนาะผ่านได้เลยง่ายๆตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในร่างกายของนายและนายพิทักษ์เจ้าหน้าที่เลยแจ้งข้อหาก่อนส่งตัวพนักงานสอบสวนสภ.หลังสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้เป็นแสนๆแต่ไล่ล่ากันเป็นร้อยกิโลกว่าจะได้ตัวดีนะไปเจอเฉียวชนเป็นรถข้างทางเข้าถ้ายังไม่เจอรถข้างทางสงสัยมันก็จะหนีไปทางไหนก็ต้องไล่จับตำรวจต้องเปลืองน้ำมันรถอีกเยอะต้องเหนื่อยอีกมากสมแล้วที่จับได้สมมาควรเลยมั้งติดคุกเลยนะให้ตำรวจเขาเสียน้ำมันรถเสียกำลังดีนะครับที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตำรวจก็นะครับรถเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โดนจับด้วยติดคุกกี่ปีก็ว่ากันไปว่ากันไปแล้วกันครับเวลาหมดแต่หมดเวลาครับครับเดี๋ยวครบธงชาติกันขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการล่ำลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

สัญญารักปากช่องนะครับวันนี้เพลงหวานๆเล่นหวานๆแต่เพลงแรกครับรักเธอที่สุดแล้วก็สาวสุพรรณแล้วก็มาสัญญารักปากช่องเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตมันก็ต้องเป็นเพลงหวานๆแล้วล่ะนะครับหวานบ้างไวบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปให้คุณมีอารมณ์ในความสุขของเสียงเพลงชนใดไม่มีดนตรีการเป็นสันดานของคนชอบคนนักครับเพราะฉะนั้นฟังทุกเพลงฟังให้มันไพเราะไม่ไพเราะก็ไม่ต้องฟังครับแต่มันเพราะทุกเพลงเพลงอ่ะฟังบ่อยๆมันจะเพราะเองใช่ไหมครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการต่อเนื่องกับเรื่องของข่าวคนคนเสียงเอกครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มีตั้ง9ชนิดนะแค่ 2-3 ชนิดที่เขาขายกันทั้งน้ำมันกระเทียมแยกมาน้ำมันมะพร้าวแยกมาน้ำมันดาวอินคาแยกมาขายอะไรเงี้ยน้ำมันงาดำก็แยกมาขายแต่เราเอาทั้งหมดมารวมไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยไม่ได้เป็นน้ำมันนะครับแต่เป็นน้ำมันสกัดที่เอามารวมเป็นลักษณะของผงแคปซูลเอามารวมกันทั้งหมด60แคปซูลครับเพราะนั้นแต่ละอย่างมันก็เป็นการดูแลกันนะดูแลแต่ละอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันใครที่สนใจอยากได้ก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ต้องขอขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันเยอะมากๆก็ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจจากคุณผู้ฟังขนาดนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนประกอบของทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอะไรทางด้านของการดูแลประโยชน์ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันความดันเบาหวานครับก็ดูแลกันได้หมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นของร่างกายและมีน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาดำก็จะช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจอย่างเงี้ยหรือมีน้ำมันงาขี้ม่อนก็ต้านการอักเสบบรรเทาอาการแพ้ลดอาการบวมน้ำมันมะพร้าวก็บำรุงเส้นผมเล็บต้านอนุมูลอิสระน้ำมันถั่วดาวอินคามันก็ลดเบาหวานความดันไขมันอย่างนี้เป็นต้นนึงแต่ละอย่างมารวมกันไว้มันก็ทำให้ผลดีกับร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รับประทานแล้วหลับสบายหลับสนิทไม่ต้องลุกขึ้นฉี่เข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อกันมาลักษณะมันคล้ายเคียงกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่เอามารวมกันถึง18ชนิดแล้วมันทำให้เอนไซม์ขายดิบขายดีแล้วก็อยู่จนคู่กับคุณผู้ฟังมาครบ30ปีแล้วครับแล้วคนจัดมากี่ปีครับจะ50ปีแล้วนะขึ้น48 49ปีแล้วโอ้โหจัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่บอกเดาตัวเลขเอาแล้วกันเนาะจัดตั้งแต่อายุ21 22นะครับเอาละครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านั่งอยู่ตรงเนี้ยให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขกับเสียงเพลงมีความสุขกับเสียงข่าวครับสไตล์ข่าวก็เอามาจากอาจารย์รุ่งแรงใจนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยนะครับสไตล์เพลงก็เอามาจากหลายๆคนเขาเรียกครูพักรักจำขอบพระคุณนะครับที่ให้ความสุขกับคุณและคุณผู้ฟังก็เปิดเครื่องรับฟังกันดูแลสุขภาพร่างกายกันก็ยังมีทั้ง AND Retina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนี่ก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยกลายเป็นว่าสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบุหรี่สารสกัดแปะกล้วยก็เลยมาร่วมกับเอนไซม์ในส่วนหนึ่งมันก็เลยได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายก็ได้ความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยตัวนี้ด้วยครับก็เลยขายดีอีกตัวหนึ่งสำหรับ AND Retina ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจสั่งซื้อเราจัดให้ทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดกับ3ขวดครับก็สนใจก็สั่งซื้อกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินทุกวันทุกวันต้องระบายกินทุกวันทุกวันต้องถ่ายถ้าใครไม่ถ่ายไม่ระบายก็เป็นการที่หมักหมมของเสียในร่างกายแล้วดีมั้ยล่ะของเสียในร่างกายไม่ดีแน่นอนครับกินทุกวันต้องระบายไม่มากก็น้อย2วันก็ถือว่านานเกินไปแล้วเอากาแฟดีเจของเราไปรับประทานแล้วจะ
รู้ว่ามันมีคำตอบของมันได้เลยว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายคุณปกตินะครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สระผมสบู่สระผมสบู่สระผมก็ช่วยลดผมร่วงครับช่วยรังแคให้ลดน้อยลงช่วยเชื้อราบนหนังศีรษะครับฉะนั้นในเรื่องการใช้สบู่สระผมแทนแชมพูสระผมสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาถึงเพลงนี้ครับไม่ได้เปิดให้ฟังนานแล้วขอกันมาเมื่อวานก็ขอแล้วไม่ได้เปิดให้ครับดนตรีขึ้นอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมมีเวอร์ชั่นเดียวของพันธุราเรคคอร์ดที่ขึ้นไม่เหมือนใครเขาตาเรียกพี่ครับ

เหมือนข้าวคอยเคียวเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับขอเพลงกระเบยเยอะแยะเอาเป็นว่าคงจัดได้เพลงเดียวกินอะไรถึงสวยส่งท้ายให้นะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขอบพระคุณที่จะดูแลสุขภาพร่างกายกันครอบคลุมได้ทุกๆโรคความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดลดบำรุงหัวใจเลือดลมลดอาการมือชาเท้าชาเรื่องของบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณโรคตับโรคไตลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายครับหลับสบายหลับลึกหลับดีหลับก็เรียกว่าไม่ต้องมากังวลใจอะไรไม่ต้องลุกขึ้นฉีดเข้าห้องน้ำคืนละสามรอบสี่รอบครับเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับคนหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับและขอบคุณกับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาเรียวแรงนึกถึงภูผาวิปโรจะสร้างกล้ามเนื้อและวิตามินและก็โปรตีนที่หลากหลายวิตามินที่มากมายเพื่อจะสร้างกล้ามเนื้อให้ท่านเกิดความแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วแล้วแขนขาอ่อนแรงก็จะได้หมดไปกับภูผาวิปโรเช้าแก้วหนึ่งก็คือซองหนึ่งซองละแก้วเย็นก่อนนอนสักแก้วหนึ่งครับสุขภาพร่างกายคุณจะแข็งแรงกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575ครับผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งหมดท่านสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ไปเลยครับส่งท้ายกันจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6 โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: มานผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะจะรับฟังออนไลน์ก็ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้านะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News ขอข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวนนะคะคุณผู้ฟังประเด็นวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะแล้วก็จะเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยช่วงเวลา 20-27 กันยายนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เมื่อคืนนี้ค่ะมท.2นำทีมฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางกรุงปรากฏว่ารวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันมากกว่า100รายนะคะรวบได้รายใหญ่เลยกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะคะโป๊ะแตกระหว่างควบคุมตัวผู้ต้องหาในบ่อนนะคะนักการเมืองท้องถิ่นโทรหาผู้ที่เป็นคนดูแลบ่อนนะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยพลพีโทรย้อนกลับไปหาทันทีเลยแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาสะสมต่อเนื่องและวันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ก็ร่วมส่งกำลังใจกันได้ช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไป

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: คุณฟังคะเปิดรายการวันนี้เป็นบรรยากาศของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะคะที่ไอจินาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นค่ะทัพนักกีฬาก็ร่วมเดินพาเหรดในพิธีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮนะคะท่ามกลางบรรยากาศก็ถือว่ายิ่งใหญ่ทีเดียวนะมีทัพนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่ะประมาณ 11,000 กว่าคนชิงชัยกันใน43ชนิดกีฬาแล้วก็71ประเภทกีฬารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ469รายการนะคะเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาไทยในพิธีการเปิดครั้งนี้ค่ะก็ได้เฉลิมฉานยศวิริยะพานิชซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นะคะนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดซึ่งไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้690คนร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรื่องของเงินในกระเป๋าปากท้องของประชาชนอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดกันไปก่อนใช่ไหมคะเรามาไล่เรียงกันทีละเรื่องเริ่มกันที่รัฐบาลเขาเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมที่จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนะคะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV Contactless นะคะซึ่งเป็นบัตรแบบแบงมุมเนี่ยแหละคาดว่าจะใช้บริการ1มกราคมปีหน้าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลค่ะเปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งก็มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวค่ะโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนกันสมมุติว่าคุณผู้ฟังเข้ามาในขบวนในเส้นทางรถไฟฟ้าสายนี้แล้วจะต่อไปที่สายอื่นนะคะแรกเข้าเก็บแค่สายเดียวนะคะสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายก็จะครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลพร้อมพิจารณาความพร้อมทางด้านระบบแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจค่ะโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแบงก์มุมอันนี้คือครอบคลุมหมดเลยนะคะเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรฐานอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายจะเริ่มใช้บริการปีใหม่ก็คือ1มกราคมนี้นะคะ1มกราคม2570แล้วก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารแล้วก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิ์ของผู้โดยสารด้วยค่ะการรับเรื่องร้องเรียนการทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงๆเพื่อให้การดำเนินงานมาตรฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะคุณฟังทีนี้มาดูที่เรื่องของค่าไฟกพช.เขาเคาะแล้วนะคะว่าจะใช้เงินส่วนเกิน 16,127 ล้านบาทมาพยุงค่าไฟคงค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69ซึ่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเขาประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกพช.ที่ประชุมรับแนวทางรับทราบแนวทางการดูแลค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีมติเห็นชอบให้ค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าแปรผันค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าไฟที่มันสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้คงที่ค่ะอยู่ที่อัตรา16.23 บาทต่อหน่วยซึ่งก็เป็นอัตราเดียวกับงวดก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีการปรับเพิ่มค่า FT ในงวดนี้สำหรับการลดภาระค่าไฟค่ะกพช.เห็นชอบให้นำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่เก็บรักษาไว้จำนวน 16,127 ล้านบาทก็จะเอามาช่วยลดภาระการผ่านค่า FT จะช่วยลดภาระค่าของประชาชนเนี่ยผ่านค่า FT ตรงนี้ประมาณ 16,000 กว่าล้านแล้วก็จะใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็ปตท.มารับภาระคงค้างสะสมแทนประชาชนไปก่อนโดยจะทยอยเรียกเก็บส่วนต่างต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังนะคะตั้งแต่รอบไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมปี70เป็นต้นไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขณะเดียวกันกพช.ก็ยังเห็นชอบขยายการส่งเสริมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนทั้งการติดตั้งบนหลังคาบนพื้นดินแล้วก็แบบลอยน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าให้ใช้ได้เองนะคะสามารถที่จะขยายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้โดยขยายเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 10,000 เมกะวัตต์จากเดิม 500เมกะวัตต์กำหนดปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ค่ะแล้วก็กำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา20ปีส่วนผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับการขยายเวลาการรับซื้อไฟฟ้าจาก10ปีเป็น20ปีเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังจากค่าไฟไปแล้วมาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยรอบใหม่กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วนะคะก็คือประชาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไม่ควรปล่อยให้ขั้นตอนมันค้างเนาะถ้าระบบแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือว่าส่งเอกสารเพิ่มต้องดำเนินการภายในวันที่20กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาสิทธิ์เรื่องนี้คุณวิดิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.บอกว่าขอให้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ติดตามสถานะผ่านเว็บไซต์ของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงการคลังเขาคาดว่าจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ได้30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนหรือว่า eKYC ก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยค่ะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ยืนยันตัวตนผ่าน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนรายเดิมที่ได้ต่อใหม่ไม่ต้องยืนค่ะไม่ต้องยืนยันตัวตนก็จะใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันตัวตนค่ะผู้ผ่านสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หรือธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคมนะคะส่วนธนาคารออมสินค่ะธนาคารกสิกรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เปิดให้ยืนยันตัวตนเหมือนกันได้จนถึง14ตุลาคมนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบจากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนบางรายพบว่ามีผู้อื่นนำเอาชื่อตัวเองเนี่ยแหละไปแอบอ้างว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยนำเอาข้อมูลในระบบที่ระบุว่ารายได้สูงเกินกว่าความเป็นจริงไประบุแบบนั้นทั้งที่เราไม่ได้มีรายได้สูงขนาดนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคือไม่ผ่านการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะกรณีนี้นะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องต่อกรมสรรพากรได้แล้วเพื่อยืนยันว่ารายได้ของเราที่ปรากฏในระบบเนี่ยมันไม่ใช่รายได้ที่เราได้รับจริงๆกระทรวงการคลังก็จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนก่อนจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำชื่อผู้อื่นไปใช้ตรงนี้ด้วยนะคะมีความผิดนะส่วนผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่กระทรวงการคลังเร่งดูแลแล้วก็ขณะนี้ได้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าวถึงที่โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารมอบอำนาจค่ะเพื่อให้ดำเนินการยืนยันตัวตนได้ทันทีตามกำหนดคุณผู้ฟังคะท้ายเบรกนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้จนถึง27กันยายนนะคะ20-27กันยายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศ3ประเทศด้วยกันญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็อังกฤษซึ่งก็จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะคะหรือว่า UNGA 81ที่นครนิวยอร์กจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรอย่างที่บอกไปการเดินทางครั้งนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการสำคัญทั้งการเข้าร่วม UNGA ครั้งที่81 การกล่าวอภิปรายทั่วไปในนามของประเทศไทยพร้อมพบปะหารือกับผู้นำและก็ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนหารือกับภาคการเงินนักลงทุนและภาคเอกชนในสหรัฐและสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนการพนันรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ด้วยตนเองเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะ
5: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะกลับมาช่วงนี้ไปกันที่เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนมท.2ท่านนำทีมฝ่ายปกครองไปทลาย2บ่อนการพนันเป็นการตั้งถาวรนะคะรายใหญ่มากๆไม่ใช่บ่อนวิ่งนะคุณผู้ฟังตั้งกันกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะรวบนักพนันแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามเซียนนครพิงค์นะคะเป็นปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์อันนี้คือชื่อเขานะเมื่อคืนช่วง ตี 2บุกไปทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็คือบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมอาคารพัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกก็ดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะคะเปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็อีกบ่อนคือบ่อนสีปิงเมืองค่ะบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงที่ถนนสีปิงเมืองที่ตำบลหายานะคะเปิดให้เล่นการพนันเป็นการทำนายภาพสัตว์นำเต้าหู้ปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะทั้งสองแห่งเป็นบ่อนพนันแบบถาวร นะคุณผู้ฟังไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าเปิดชั่วคราวนะมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานแล้วก็กาดอย่างเป็นระบบติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมนับ10ตัวเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าบ่อนตรงนี้ค่ะมันเปิดลักลอบเปิดมาอย่างยาวนานไม่ก็ต่ำกว่า2ปีแล้วนะพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65ค่ะแล้วทีนี้จากการไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะปรากฏว่าพบความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องในการจัดหาควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะได้ปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ถูกตรวจยึดแสดงทั้งชื่อทั้งรูปตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลรายดังกล่าวอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ประมาณ100รายใช่ไหมคะประกอบกับกลุ่มนักพนันมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ100กว่าคนผู้จัดให้เล่นการพนันอีก14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้เล่นอีก4คนพร้อมทั้งยึดของกลางเป็นเงินเป็นชิปแทนเงินสดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทมีอุปกรณ์การเล่นพนันด้วยค่ะสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนเอกสารสัญญาเช่าสถานที่แล้วก็พนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนที่สำคัญไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังระหว่างการจับกุมการควบคุมตัวผู้ดูแลบ่อนนะคะมันมีช่วงหนึ่งซึ่งข่าวระบุว่าในระหว่างที่คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกำลังตรวจค้นบ่อนสีปิงเมืองอยู่ปรากฏว่าได้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกาดที่เป็นลูกน้องที่ดูแลบ่อนเนี่ยนะคุณพลพีก็ได้ติดต่อกลับไปยังสมาชิกสภาเทศบาลคนนั้นเลยค่ะซักถามรายละเอียดซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลที่โทรเข้ามาตกใจเลยบอกแบบเกิดความตกใจแล้วก็กลัวได้ตอบเป็นว่าตนเองได้ส่งการ์ดมาดูแลความปลอดภัยให้กับบ่อนดังกล่าวคุณพลพีก็ได้ให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพบันทึกเสียงขณะสนทนาเอาไว้ด้วยแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าจับได้คาหนังคาเขาไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องยิ่งเป็นข้าราชการด้วยแล้วเนี่ยนะคะแล้วกระทรวงมหาดไทยดูแลโดยตรงนะสำหรับเทศบาลนะคะก็ถือว่าปิดจ็อบปิดจบเลยสำหรับ2บ่อนนี้นะคะสืบเนื่องจากที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนในกลางเมืองเชียงใหม่นี่เองค่ะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5

0: เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนายตำรวจ5นายจากสภ.เชียงใหม่แล้วก็สภ.ช้างเผือกเพื่อพิจารณาเอาผิดเรื่องปล่อยปะละเลยค่ะให้มีการเปิดบ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวมไปถึงกรณีที่ปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยแหละโทรเข้ามาติดต่อขอเคลียร์กระทั่งนายพลพีพูดคุยกับตนเองก่อนที่จะส่งข้อมูลให้ฝ่ายสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลตรวจสอบต่อไปนะคะซึ่งกลุ่มนักพนันถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สภ.ช้างเผือกละรวมไปถึงบางส่วนก็อยู่ที่สภ.เมืองเชียงใหม่โดยพนักงานสอบสวนก็จะเร่งสอบปากคำก่อนเตรียมส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่รัฐมนตรีช่วยพลพีลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ยังประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วยคุณผู้ฟังมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำกันหน่อยหลายจังหวัดตอนนี้ยังน่าห่วงนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาต่อเนื่องแล้วก็ตกนานด้วยส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยสภาพพื้นที่พออยู่บนอุทยานแห่งชาติบนเขาเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ก็ขอปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวแล้วก็น้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก็ถึงจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไม่แอบขึ้นไปบน อุทยานบนน้ำตกที่เขามีการปิดนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะส่วนที่เพชรบูรณ์ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเหมือนกันทำให้ปภ.รายงานนะคะว่าช่วงเช้าเหตุดินแล้วก็หินสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณเส้นทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะตอนน้ำดุกห้วยซำมะขาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ค่ะนอกจากนี้ฝนตกหนักก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอหล่มเก่าตำบลหล่มเก่าแล้วก็ตำบลบ้านเนินตำบลวังบานแล้วก็ตำบลตาดกลอยนะคะจำนวน7หมู่บ้านส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักค่ะน้ำแม่น้ำป่าสักได้ล้นตลิ่งระดับน้ำสูงประมาณ36เซนติเมตรแล้วก็ปรากฏว่ามันเข้าท่วมเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะที่ชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ตำบลตันเดี่ยวแล้วก็ตำบลหนองไข่ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสะพานแล้วก็ถนนในพื้นที่ตำบลปากช่องเพิ่มเติมด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสักรวมตอนนี้น้ำท่วมไป12หมู่บ้านในอำเภอหล่มสักนะประชาชนได้รับผลกระทบ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพราะว่ามันมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ล้นตลิ่งส่งผลให้กระทบกับพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลหล่มเก่าที่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าแล้วก็ตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำค่ะยกของขึ้นที่สูงทันทีเลยตอนนี้นะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทันทีหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือติดต่อไปได้เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็ได้อปท.ในพื้นที่โดยด่วนค่ะหรือไม่ก็โทรสายด่วนนิรภัย1784ของปภ.ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังขยับมาที่ภาคกลางค่ะศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมชลประทานเขาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนเหนือทางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อระบายน้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับแผนค่ะมันต้องระบายไปทางท้ายเขื่อนอ่ะคุณผู้ฟังให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามาแล้วก็จากการวิเคราะห์คาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าค่ะพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานก็มีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะในอัตราสักประมาณ 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน โดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ฟังถ้าสถานการณ์ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมาเพิ่มอีกจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้กรมชลประทานเขาจะแจ้งสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มการบริหารจัดการให้ทราบต่อไปแล้วก็จะได้แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการระบายน้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะปภ.เขาติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะโดยในจังหวัดพังงาแล้วก็กระบี่ที่พังงาเนี่ยนะคะฝนตกหนักแล้วก็มวลน้ำจากอำเภอกระปงค่ะปรากฏว่ามวลน้ำจากกระปงอ่ะคุณผู้ฟังมันไหลหลากลงสู่ลำคลองตะกั่วป่าค่ะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่านะคะก็พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำนะคะอพยพประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่7นะคะมันต้องอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยอะค่ะคุณผู้ฟังคะที่มัสยิดบ้านบางกระบ้านบางกลักนอกนะคะแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ที่พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระปงอำเภอคุระบุรีตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่เองก็เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่ลำคลองสายสำคัญแล้วมันก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเหนือคลองปภ.ก็ได้ส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ทราบล่วงหน้าค่ะปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็คาดการณ์กันนะคะว่าสถานการณ์น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ฝนในพื้นที่มันก็ไม่ได้น้อยเนาะคุณผู้ฟังค่ะการที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติต้องไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมด้วยประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะปภ.เขาเน้นย้ำพื้นที่เน้นย้ำจังหวัดไปแล้วแหละว่าจะต้องดูสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังปิดท้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากค่ะย้อนไปที่เชียงใหม่เนาะมันมีเหตุระทึกพังแอมค่ะซึ่งเป็นช้างพิการขาหน้าเขาถูกน้ำป่าแม่วินที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซัดไหลไปตามกระแสน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากโดยแฟนเพจร่มแดนช้างเขาได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่าทีมมีการช่วยเหลือถึงตัวช้างได้แล้วนะคะตอนนี้ที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็สร้างความเป็นห่วงมีการอพยพแล้วก็เร่งค้นหาสรุปว่าเจอแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีใครข้ามไปช่วยได้เพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มันยังน่าห่วงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวดีทีมช่วยเหลือสามารถนำพังแอมขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วสำเร็จนะคะแล้วก็ปล่อยให้ช้างยืนพักตั้งสติก่อนลดความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆไม่ใช่แค่คนเราเนาะช้างเองก็ตกใจเหมือนกันพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เพราะน้ำมันซัดไหลมาตามกระแสน้ำนะคะเดี๋ยวก็จะเร่งตรวจเช็คสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมจากการถูกน้ำป่าพัดนะคะทีมงานก็จะได้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อนะคะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้เวลา 10:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลก่อนเริ่มพระราชพิธีเมื่อถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระก่อนการถวายพัฒหารเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและความเป็นสิริมงคลจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะสิบรูปตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายแด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน10ไตรเสร็จแล้วสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปสดับปกรณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ทรงงานแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงสายใยความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเป็นขัตติยราชนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ถวายพระเกียรติยศและพระกตัญญูตาแด่พระบรมวงศ์ชั้นสูงอย่างงดงามตลอดจนทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์ใหญ่ที่พระราชทานทั้งความรักความเมตตาแด่พระคณิฐาและพระอนุชาโดยสมบูรณ์ทุกประการ ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละอุทิศพระองค์ทรงงานบำบัดทุกบำรุงสุขในฐานะจิตอาสาผู้ทรงปิดทองหลังพระในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารอย่างไม่ทรงย่อท้อนับเป็นความภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได
0: ้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักและกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดินซึ่งเป็นเทคนิคในการทำเครื่องประดับในชุดบาบาเพรานากันกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการชุมชนต้นแบบด้านสิ่งทอและผู้ประกอบการแฟชั่นไทยร่วมสมัยเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีความใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ของยูเนสโกซึ่งจะร่วมพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปิแยร์บันแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านการตัดเย็บระดับโอกูตูทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย

0: ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8 รูปจากนั้นเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีดินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18 กันยายน 2569ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสได้แก่สมาชิกมโนรมปุยรุกสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกอำนานสูดิงนายหมูใหญ่อมรินทร์ขุนทองสมาชิกสุไรมานนาควารินสมาชิกสุภานเจดือเลาะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจินายหมูใหญ่ดุนฟาตะสาหะสมาชิกดูดีสาวาและสมาชิกอิวฮัมนาเงาะซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบให้แก่บ้านเมืองในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.วัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพาร

ักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและครอบครัวบุพพาชาติองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองวัดทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรญาติญาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดห้วยสายทองจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายปิ่นโตภัตตาหารและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือ3ย่านครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุและวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวออนวรรณยาวิชัยรักพร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติและชิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวนันทชัยพรครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบเนฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหไทยพี่รมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปอันหนึ่งข้ามวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสวดพระพิธรรมพระบรมศพรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ซึ่งมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคต่างๆอันเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติให้คงอยู่สืบไปขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆเช่นกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านใช้เวลาวันหยุดประจำสัปดาห์เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและเนื่องในวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพซึ่งถือเป็นวาระสำคัญวาระหนึ่งตามโบราณราชประเพณีเปรียบเสมือนการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลเพื่อหนุนดำดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนสู่สุขติภูมินอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดให้โกลเด้นเพสเป็นพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อการวางรากฐานของความมั่นคงทางอาชีพการเกษตรและการสร้างระบบเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและเกื้อกูลกันในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนโกลเด้นเพสจากพระราชปณิธานสู่ความมั่นคงของเกษตรกรไทยติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

โรเดนเพสสาขาท่าเตียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งที่สะท้อนถึงผลความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางแห่งพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรในทุกภูมิภาคของประเทศไทยตลอดจนรวมถึงผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์เพื่อให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยมีคุณภาพราคาย่อมเยาให้ประชาชนชาวไทยได้บริโภคอาหารสดใหม่สะอาดและมีคุณภาพณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะ

0: ณริมสายน้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยวันนี้พื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหากยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แห่งโอกาสที่เชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนไทยให้ก้าวไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจุดกำเนิดแห่งพระราชดำริอันเป็นเรื่องราวของโกลเด้นเพลสร้านค้าที่เกิดจากพระราชปณิธานในการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยและได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคง
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาทดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระพระเถระผู้มีพรรษาอายุการเดียข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมะภิกษุและท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกัปธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกัปสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอจะยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนับวาจายะเจตสาวามวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหาริยะกลังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพปะโสสัทธาสดเสพระวันตเมงสิทธิพุทธังกิจจังมะมะโคคนไหลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะข้าของไหนมานะชาริติสิทธิสำคัญกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมพัมมาจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมมิเตพระอุณโมพุทธายะเวราตายอมเวราโคนายังเวราหิงสาเวราตาสีเวราตาสาเวราอิทิโยมพุทธสะมาเนมานะพุทธสะสวาหมลัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านปีนี้อาตมาภาพขอมอบของขวัญรางวัลให้กับชาววัดพัฒนาธรรมรามคณะศิษย์หลวงพระเพชรชาวอำเภอพัฒนานิคมและจังหวัดลพบุรีและพระพุทธศาสนาก็คือ1รางวัล Thailand Moral Award Thailand โลกก็คือรางวัลคุณธรรมความดีนะที่อาตมาขับเคลื่อนมาก็คือสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญู5ประการอาตมาจะขับเคลื่อนคุณธรรม5ประการนี้มาโดยตลอดสุจริตจิตอาสาวินัยพอเพียงกตัญญู
และรางวัลอีกก็คือวัดพัฒนาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569นะก็ขอมอบเป็นรางวัลให้แก่สาธุชนอาตมาถือกติว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรไปให้เขาคิดถึงอยู่ยาอยู่อย่างกาฝากจากอย่าจากอย่างเรือจอนนะช่วงเวลาของชีวิตมันสั้นยนต์แต่ช่วงของเวลาชีวิตมันยาวต้องขอขอบใจญาติโยมที่เป็นห่วงอาตมาอาตมาทำถึงแม้ว่าจะมีงานหนักมีภาระเยอะอย่างไรก็ตามอาตมาก็มีสโลแกนสอนใจเองว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็ว่างก็เที่ยวหิวก็กินง่วงก็นอนเดี๋ยวก็ตายนายโยมเดี๋ยวชีวิตเราก็เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะนะเพราะว่าพวกเราเนี้ยเกิดมาภายใต้โรงละครบอกว่าอันโลกนี้มันโรงละครปวงนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำตามทีท่าตามเวลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีจากมีจรพอจบบทละครชีวิตกะลาอันวรรคตอนละครชีวิตเป็นสิ่งน่าคิดนะท่านเจ้าขามกว่าฉากจะปิดชีวิตกะลามันต้องทรมานกันเหลือประมาณอยู่ต้องอยู่ให้เขารักอยู่อย่าอยู่อย่างกาฝากโยมต้นไม้สองชนิดที่มันขึ้นอยู่บนต้นไม้ต้นแรกก็คือต้นกาฝากกับต้นกล้วยไม้ต้นกล้วยไม้ขึ้นที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นมีราคาคนมองแต่ว่าต้นกาฝากขึ้นต้นไม้ใดต้นไม้นั้นตายโยมนะรอเวลาวันตายอาตมาสอนนักศึกษามจรว่าคนสองคนเดินมาเป็นครูเราได้ทั้งสองคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งประสบความล้มเหลวชีวิตเละเทะไม่มีสาระอะไรแม้ไปบวชเป็นพระก็ยังเอาดีไม่ได้นะชีวิตคนที่ประสบความก็เป็นครูเราได้อาตมาเนี่ยได้แม่แบบเลยยึดแม่แบบทำตามแม่บทสิ่งดีจะปรากฏในตัวเราอาตมายึดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบยึดอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นแบบยึดครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบนั้นอยู่ให้เขารักนะสาธุทั้งหลายวันนี้วันพระแล้วก็วันนี้วันเสาร์ยมนะมีวันนี้มีโครงการธรรมสัญจรที่วัดโคกสำราญตำบลโคกสลุงนะแล้วก็ที่วัดพระธาตุก็มีพลังจิตตานุภาพนะของหลวงพ่อวิริยังมาเปิดสอนนะโยมนะสาขาที่228นะโยมนะ228นะอาตมาชอบคอนเซ็ปต์คุณธรรม3ประการ1คนเรียนสมาธิแล้ว1มีความรับผิดชอบ2มีเหตุผล3มีเมตตาอันนี้เนี่ยสำคัญมากโยมวันนี้วันพระโยมโยมไปวัดกันโยมนะไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราโยมบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือนั้นวันนี้วันพระเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสสะสมความดีกันโยมชาวพุทธในฐานะที่ทั้งหลายเป็นชาวพุทธวันนี้กระแสพระกำลังมาแรงมากโยมนะนะอะไรอย่างเหนือดวงนะไปแล้วโยมนะเหนือดวงนะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือโชติยังมีเอ๋นะนั้นเรียบร้อยไปอาตมาบอกท่องคาถาเวลาสอนนักเรียนนะสมัยที่จะมาสอนเรียนพัฒนานิคมเป็นอาจารย์วิชาสอนพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาจะให้นักเรียนท่องคาถาไว้คาถาไม่เสียคน
นักเรียนอาตมาท่องให้นักเรียนท่องคาถาไม่เสียคน1ร่อไม่อยาก2ถากไม่เข้า3เย้าไม่รัก4ชักไม่หลงร่อไม่อยากถากไม่เข้าเย้าไม่รักชักไม่หลงนะคนจะเสียคนเนี่ยเป็นโรคลำลายไหลนะโยมนะอาตมาถามโยมบอกโยมวางได้ไหมโอ้ฉันวางได้สบายมากโยมพระคุณเจ้าโยมถ้าวางสบายโยมให้โยมวางมือถือก่อนโยมนะโยมใช้มือถือนะใช้มือถือตอนนี้มือถือมันจะใช้โยมนะโยมนะจังให้ยังมีสติพูดถึงอาตมามีเรื่องเล่าแทรกนะโยมนะก็คือใครเหนือใครนะมีชายคนหนึ่งไปซื้อน้ำผึ้งไปซื้อน้ำผึ้งเสร็จแล้วคนขายน้ำผึ้งทอนตะตังผิดมาร้อยเกินมา200ถ้าบอกว่าพี่คือเอาคืนไปพี่ทอนเงินผิดมา200คนขายน้ำผึ้งซึ่งเป็นลูกจ้างนะบอกว่าโอ้ก็ซาบซึ้งในน้ำใจคนซื้อเพราะว่าคนซื้อคืนเงินที่เกินไป200บอกงั้นพี่เอาเงินเกินไปงั้นพี่เอาน้ำผึ้งมาเปลี่ยนใหม่เอาทำไมอ่ะน้ำผึ้งที่ขายให้พี่ไปนั้นเป็นน้ำผึ้งปลอมไม่ใช่น้ำผึ้งแท้มันผสมน้ำตาลอาตมาบอกนะผมซาบซึ้งในน้ำใจของพี่ที่มีน้ำใจที่มีน้ำใจแม้ผมจะทอนเงินผิด200พี่ยังเอาคืนมางั้นพี่เอาน้ำผึ้งงั้นคืนไปน้ำผึ้งปลอมพอคนซื้อน้ำผึ้งได้รับน้ำผึ้งรับบอกงั้นคุณเอาเงินคืนมาทำไมล่ะเงินที่ผมให้ไปนั้นแบงค์พันปลอมแบงค์พันปลอมดะแม้ผมประทับใจพี่เหลือเกินนะพี่ไม่หลอกผมเอางมแต่พี่เดี๋ยวต้องไปผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้นะผมเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้พี่เอากระเป๋าตังค์งั้นในกระเป๋าตังค์ผมนั้นมีโทรศัพท์มือถือคุณอยู่ด้วยคนขายน้ำผึ้งก็บอกขอบใจนะที่พี่มีเมตตาต่อผมที่เอาโทรศัพท์คืนผมก็ขอบใจคุณนะขอบใจคุณพี่ที่คืนกระเป๋าตังค์ให้ผมนะแต่ผมไปนะพี่ต้องไปพี่เอากุญแจรถไปด้วยผมเก็บกุญแจรถพี่ไว้เรื่องนี้ก็คือว่าต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะใครมือไวกันใครไว้ใจได้ก่อนนะถ้าหากว่าไม่เกิดเรื่องความมีน้ำใจหยงคนขายน้ำผึ้งอาจจะเสียกระเป๋าตังค์เสียรถได้เพราะว่าเขาต่างคนต่างมือไวไอ้คนขายกระเป๋าคนขายน้ำผึ้งอาจจะเสียโทรศัพท์มือถือเรื่องนี้ก็สอนรู้ว่าความใครไวกว่ากันใครไว้ใจใครทุกวันนิยมเราไว้ใจกันยากนะไว้ใจกันยากนั้นช้างแหลมก็คือว่าในเวลานี้โยมนะเมื่อพระทำผิดก็โยมก็อย่าเพิ่งหมดศรัทธาต่อพุทธศาสนานะอาตมาขอใช้เสียงนี้ในฐานะที่เป็นฝ่ายเผยแผ่ในฐานะที่ออกอากาศไปทั่วจังหวัดลพบุรีนะขอโทษทีโยมอาตมามี FC เยอะหลายจังหวัดเวลาไปไหนเนี่ยโยมจะบอกพระครูพุทธะธรรมคุณใช่ไหมแบบใช่เมื่อเช้ายังฟังพระคุณท่านพูดเจริญนั้นก็คือในฐานะที่ยอมเป็นชาวพุทธเนี่ยหนึ่งแยกแยะพุทธะออกจากตัวบุคคลได้

กุฏิหลวงพ่อเองมีกล่องเยอะไหมโยมบอกก็มีเยอะเลยกล่องอะไรกล่องผ้าจีวรผ้าจีวรอะไรจีวรที่บวชเนรพระดุร้อนบวชพระนิยมเมื่อก่อนวัดธรรมนิยมบวชพระบวชเนรพระดุร้อนเยอะโยมนะตอนหลังมาเด็กมันพอมีโทรศัพท์มือถือปั๊บเด็กไม่บวชแล้วนิยมเจียกลังจีวรที่อาตมาให้โยมเขาซักเราแยกออกเป็นจีวรองค์เนี้ยประมาณสัก30หลังได้โยมนะแล้วห้องอาตมาโยมมีห้องที่อาตมาออกอากาศเนี่ยนึกรายการโยมเต็มไปด้วยตำราหนังสือธรรมะพระไตรปิฎกตำราเรียนปริญญาตรีปริญญาตำราเรียนปริญญาโทปริญญาตำราเรียนปริญญาเอกนะเต็มไปหมดเลยหนังสือคู่มือการวิจัยนะหนังสือภาวะผู้นำคุณธรรมจรรยาบรรณของความเป็นครูนะซึ่งอาตมาจะต้องเตรียมโดยเฉพาะงานเหล่านี้จำหมดเลยทั้งตำราเรียนและตำราสอนนะเอกเต็มเลยโยมนะก็วันหนึ่งอาตมาก็จะอยู่กับตำราเหล่านี้ค้นคว้าตำรับตำราแล้วก็จริงๆนะโยมอย่าว่าอย่าว่างั้นนะโยมพระที่เป็นพระครูสัญญาบัตรพระคุณสัญญาบัตรพัดขาวนะโยมอาตมาว่ายังปฏิบัติธรรมยังสู้อาตมาไม่ได้หรอกนะไม่ได้คุยโยมนะเอาคุยจากอะไรนะก็อาตมาก็ไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมนะบอกว่าตราบใดพระสัทธรรมคำภีพจน์ที่องค์พระตถาคตประกาศไขพุทธจักรทุกคนยังสนใจฝึกหัดใช้ปฏิบัติจนชัดเจนตราบนั้นพระสัทธรรมพระสัมพุทธส่องวิถีบริสุทธิ์หลุดพ้นเข็นทั้งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็นทั้งจะเป็นศาสนาชั้นอันเอิญ

โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

0: FM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแล้วเฉลิมชาญทัดดาวตัวแทนถือธงไตรลงนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
14: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเจ้าภาพญี่ปุ่นได้จัดชุดการแสดงสุดอลังการและรอต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาของแต่ละชาติคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานค่ะ
3: สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิสุโฮโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะพระองค์ที่126แห่งประเทศญี่ปุ่นส่งเสด็จมาเป็นประธานในการต้อนรับขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาจาก45ชาติทั่วทวีปเอเชียที่คาดว่าจะมีตัวแทนนักกีฬามากกว่า 10,000 คนเข้าร่วมชิงชัย469เหรียญทองจาก43ชนิดกีฬาขณะที่ขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เฉลิมฉาญยศวิริยะพันนิตนักกีฬาขี่ม้ามากประสบการณ์เจ้าของเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้ากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริการับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอยู่ร่วมในขบวนพาเหรดเดินเข้าในพิธีดังกล่าวจากนั้นทางเจ้าภาพได้จัดชุดการแสดงแสงสีและเสียงสุดอลังการภายใต้แนวคิดฮานอมิฮัตเปดหรือความกลมกลืนที่สอดประสานอย่างลงตัวด้วยหัวใจแห่งชัยชนะที่ได้ยูกิฮิโกะซึซิมิผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงทั้งหมดก่อนที่ธงประจำการแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาต่อจากนั้นไฟในกระถางคบเพลิงก็ได้ถูกจุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนับหนึ่งของการชิงชัยสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำผิวดินภาคเหนือพบสารหนูตะกั่วเกินค่ามาตรฐานในแม่น้ำหลายสายโดยเฉพาะแม่น้ำสายวิกฤตหนักเร่งเฝ้าระวังกระทบสุขภาพประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพผิวดินระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคม2569ของกรมควบคุมมลพิษจำนวน22จุดตรวจวัดในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงพบว่าภาพรวมยังคงมีสารปนเปื้อนโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดโดยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งตรวจพบสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานครบทั้ง3จุดตรวจวัดไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหัวฝายสะพานมิตรภาพแห่งที่2และบ้านป่าสางงามโดยเฉพาะปริมาณตะกั่วที่พุ่งสูงถึง 0.176 ถึง 0.266 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตรอย่างน่าเป็นห่วงขณะที่แม่น้ำกกตรวจสอบพบค่าสารหนูเกินมาตรฐาน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรรวม6จุด
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสยามสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติยานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกวันทุกช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมีญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทานยาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและญาติเพียงญาติยาหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับขณะนี้ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไหลวิชานนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนไพรเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนไพร 100% นะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนไพรเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตร1ปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไข้แก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนใจจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับสุนไพรบำรุงกายตาสุภสิทธิ์ไลวิชั่นเรียกง่ายๆสุภสิทธิ์นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไปหลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองหรือผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประมือปลายเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีเทเมนยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836
0698-693-1999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษามอ2ส่งมอบพยัดเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: หลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วจะกินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: มาเจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ
0: ้
1: า
0: ค่ะผมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ตาตังมาเออจ้า
1: ที
0: ่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆเพราะมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละสองกระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถมสองหกกระปุก1,400บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: โคเพแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โคเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างนะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้น
4: เหรอเออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาหา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชาย ชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี่ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือ
7: แล้วด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะก็มาซื้อกาแฟของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999

เมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนนะย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยมงคลสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประธานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของการทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็ประทับใจกันจำนวนมากมายบอกว่ากาแฟเดี๋ยวนี้มีมากมายหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าพอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วประทับใจร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นฮะปลอดภัยแน่นอนฮะหลายท่านมีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันบอกมาดื่มแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นตาก็ดีขึ้นเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็ทานกันทั้งสามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมกนี่จะส่งมาให้สุภาษิตเนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภาษิตจะได้รับรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภาษิตลง Facebook แล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีค

คนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพจน์ลาบวชนั่นเอง วันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิซอนยินดีฮะวิซอนเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาริกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงเจ้ายาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตเวชภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: ส
7: ึ
6: กว
7: ่
6: าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
9: อ าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะจังหวัดพิษณุโลกเปิดศึกเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมากราบพระพุทธชินราชและเที่ยวชมงานเป็นการส่วนตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รองนายกรัฐมนตรีหารือทูตอินเดียเดินหน้าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ดันร่วมสร้างร่วมลงทุนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมใช้เวที JTC ขยายการค้าและแก้อุปสรรคคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเดินหน้าความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันการร่วมสร้างร่วมลงทุนหรือ co-creation co-investment ในสาขาที่มีศักยภาพเช่นสมุนไพรและเภสัชภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับเพื่อร่วมผลิตและเชื่อมโยงเข้าห่วงโซ่อุปทานโลกโดยทั้ง2ฝ่ายตั้งเป้าขับเคลื่อนความร่วมมือให้เห็นความคืบหน้าภายใน45วันขณะนี้มีนักลงทุนไทย 5-6 รายสนใจร่วมมือกับอินเดียขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมลงทุน Data Center ในไทยและมีหลายบริษัทอยู่ระหว่างการร่วมลงทุนกับบริษัทไทยอีกทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTC เป็นกลไกติดตามความร่วมมือขยายการเปิดตลาดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าโดยอินเดียเสนอจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านบริการไทยและอินเดียอยู่ระหว่างเชื่อมระบบชำระเงิน UIP ของอินเดียกับพร้อมเพย์ของไทยรวมถึงการหารือการใช้เงินบาทและรูปีเพื่อลดต้นทุนการค้าและร่วมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการต้อนรับและอาชีวศึกษาสำหรับการค้าไทยและอินเดียช่วง7เดือนแรกของปี2569มีมูลค่าเกือบ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ที่ลำน้ำหน้าหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกคึกคักไปด้วยเสียงเชียร์หลังเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปีนี้มีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศเข้าชิงชัยโดยวันที่19กันยายนแข่งขันรอบคัดเลือกก่อนชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ในพิธีเปิดยังสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ร่วมงานเมื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมากราบพระพุทธชินราชก่อนเดินเที่ยวชมงานและการแข่งขันเรือยาวร่วมกับประชาชนเป็นการส่วนตัวการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมายาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกและพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดตามได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่นะครับมีผลดังนี
9: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา
4: ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรคนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะและท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟทินชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสดแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟทินชัยคอฟฟี่และท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบรรลุนักการสุภสิทธิ์และวิชันสุนไพรไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไว้กลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสุดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งโกโอ้ยนอนโกโอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปล่อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังเตียงหมกขับเมื่อมันได้ลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพี่ขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันได้ลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนไพรไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุดสุดบำรุงสมองหรือผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีแล้วก็ดีไปหมดนะครับรูปผิวพันด้วยนะถือว่าดีเลิศเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังและท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1สุด2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชายคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกแวกสกัดส่งเสริมความจำมีต่างๆเช่าจากที่เบียดประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทรไกลเซอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเมฆก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจบสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันที่ทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะ กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัดตันอินป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สกลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวีซอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตำบลเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตำบลหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิซอน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตำบลเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพยาวแจ่มใจตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมอางอคีโรจน์ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตำบลสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตำบลดงคอนสันคุรีจังหวัดเชียงรายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมเม่นทองคำตำบลหาดอาสาสัพยาชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตำบลเนินขามเพลินเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: วิซ
1: อ
0: ลิน
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แ
1: ล้ว
0: ก็ชุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วนะอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วเข้าไม่ดับก
2: ็
3: ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นเ
2: ด้เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนตินแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไหมพี่รงพอนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเภสัชเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภาษิตเคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแ

นะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะฮะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงเนี่ยบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางลายเนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วในกล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมแล้วก็เรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละ เขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดีกว่ากินยาลดไขมันซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายมากนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้โหนะกินไม่ครบไม่ทั่วอย่างไรฮะก็สามารถนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทดแทนซึ่งเป็นสุนไพร 100% สารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตไลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถและกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิสันดูแลดวงตาเนาะไปดูแลตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นโทรมาหรือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภาษิตยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: ไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชาชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081785575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
6: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
17: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
21: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จ็คธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพลงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงจะไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะถ้าสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วญาติเพียงญาติยานะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้ญาติเพียงญาติยาได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งญาติเพียงญาติยาก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะแล้วท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆเช่นนานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรียาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมรุบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตกเบ็ดเบ็ดอีตะเพิ่มเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเนียงมรุบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนเป็นเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนละ
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับ
0: ครับแล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้าสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง2,700บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงงแล้วตั้งแต่ต้องคุม
0: ครับ
1: กลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไหนดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่
2: จ้า
0: ดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงไหนครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ
0: ้
2: าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมทุกฝั่งที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805 575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมโดยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมส ามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดสม
8: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
0: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะครับ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: ทักทายหน้า Facebook ไลค์เข้ามาเยอะแยะเลยไม่ต้องขอเพลงนะครับ
0: ดุสิมาไง
1: ดุสิมาเนี่ยไทยนครปฐมอย่างเงี้ยนะครับ
0: เข้ามามาดูกัน
1: น้องลูกสาวของบรรจงทรงชัยนะจำชื่อไม่ได้ก็ขยันเปลี่ยนชื่ออ
0: ือ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนนะ
1: ครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออกเนี่ย
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จสหนึ่งกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทบและปริมณฑล
1: จากสถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรีรื่น 97.75
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 92.50 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ 91.75
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จบรนครนายก
0: ชาวจังหวัดนครนายกกับ 89.75 FM นะ
1: ครับน้องก็บอกโทรมาสั่งซื้อยาย่าบิงกับใส่เลี่ยมจอยยังไม่ได้เลยวันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะ
0: รอรับของด้วยกัน
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: น
0: ่
1: าจะถึงแล้วล่ะเนาะนะครับก็วันนี้ฝนฟ้าก็จะตกพอสมควรเหมือนกันนะ
0: มีไง
1: โอ้โหนี่เรียกว่าหนักมากระวังอันตรายนะวันนี้
0: โอ้วันนี้นะ
1: ถล่มหนักสุด14จังหวัดภาคกลางครับ
0: กทมก็ด้วยเนี่ย
1: ครับน้องหนึ่งบอกเดี๋ยวจะลงพื้นที่ทำงานค่ะรู้ไหมนะแถวพื้นที่นี่น้องหนึ่งอยู่อ่ะ
0: ไหนอ่ะ
1: แฟนนนท์ชัยนาทไงโอ้แฟนข่าวเราเยอะแยะหมดแถวนั้นนะ
0: จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานก็ต้องขอบพระคุณนะคุณพี่จากมโนรมศิลาดาน3ตัน
0: สั่ง3ตันเลย
1: แล้วเรียบร้อยวันนี้รีบเลยนะ
0: สั่งซื้อกันนะ
1: วันนี้เอาสัก10ตัน5ตันได้หมดเลย
0: ใหญ่ซื้อบ้าก็ยังแถมเยอะนะ
1: เอา10ตันผมแถม2ตันเลยนะ
0: เอาละ
1: เออ10ตันแถม2ตันเลยนะ
0: นั่นสิ
1: รถจะขนไปหมดหรือเปล่าไม่รู
0: ้หลายเที่ยวได้ ไม่เป็นไร
1: อ่ะวันนี้พี่น้องภาคเหนือฝนตกร้อยละ60ครับตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ครับภาคกลางเยอะมาก
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เ
1: นี่ยนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรี
0: สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
1: กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและ
0: จังหวัดสมุทรสาครนะ
1: โอ้โหแล้ววันนี้จะไปได้ไหมเนี่ยบ่อทรายอ่ะ
0: บ่อทรายสาแจงใช่ไหมเนี่ย
1: บ่อทรายสาแจงบางระจันน่ะ
0: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: ภาคตะวันออกก็โอ้โห170แน่
0: ฝนฟ้าตกหนักเป็นบางแห่งอีกนะ
1: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรี
0: สระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ครับ
0: มีตกที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสนะ
1: น้องหนึ่งบอกแฟนรายการเปิดวิทยุให้น้องหนึ่งฟังภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่กำลังฟังกันอยู่ที่สตูลเป็นไงบ้าง
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
1: เมื่อคืนนี้พี่ปั้นเนี่ยแล้วก็สาวอำเภอมะนังเนี่ยรายงานบอกโอ้โหฝนตกขนาดหนักเมื่อเช้านี้คลื่นวิทยุของตำรวจภูธรภาค9เปิดไม่ได้เลยอ่ะ
0: เปิดไม่ได้ไง
1: เออเพราะว่าฝนตกน้ำนองไงวิทยุเครื่องเสียงคงไฟตกหมดเนี่ยเพิ่งมารับลิงก์เราได้ตอนเนี้ย
0: อ้าวฝนตกเขาก็ปิดเครื่องกันนะ
1: ร้อยละ70เลยนะ
0: ตกที่ไหนบ้างอ่ะนะ
1: ภูเก็ตกระบี่ตรังและก็
0: จังหวัดสตูลเนี่ย
1: แต่ที่ตกหนักกว่านี้ก็คือระนองและพังงาครับ
0: จังหวัดนี่จะเยอะหน่อยอ่ะ
1: แล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลเท่าไหร่อ่ะ
0: ร้อยละ80เหมือนกันเนี่ย
1: ครับ
0: 80ของพื้นที่อ่ะนะ
1: ขยันตกนี
0: ้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางเนี่ย
1: ปริมณฑลหมดเลยพี่น้องปทุมธานีก็ฝั่งทางขึ้นของ855ป ประจีนบุรีได้เนาะ
0: ฟังได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: อ้าวยังไงกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหวันนี้วัดวาอารามมากันเยอะเลยคุณผู้ฟัง
0: โอ้
1: นะครับไม่ต้องกลัวเสียตังค์มากันอีกได้เยอะเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือ
0: ใช
1: ่เม็ดฟูกรดอะมิโนของมารวยพีวีแล้วก็ดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได
0: ้ร่ำรวย
1: รวมไปถึงโปรมิกออยดูแลเรื่องตับนะครับ
0: โปรมิกออย
1: นี่ตับไตหัวใจม้ามปอดเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะเรื่องของไตเนี่ยก็เบาๆความเค็มนิดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวไตพังเนอะ
1: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยไม่อยากให้กินอะไรมากมายโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยนะ
0: มันจะออกเค็มหน่อยอะนะ
1: ครับถ้ามันหิวทนไม่ไหวจริงๆชงโกโก้ลุงช้างซะหน่อย
0: โกโก้ดิชูเนี่ยนะ
1: โกโก้ชูลุงช้างนี่แหละนะครับเมื่อกี้2กล่องเลยนะ
0: 2กล่องก็500บาทเองอ่ะนะ
1: ได้เดือนนึงนะก่อนนอนคือละแก้วคือละแก้วละแก้วเนี่ย
0: จะได้ส
1: ดอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐศรีมีของดีมาบอกเล่าให้ฟังนะ
0: นาน
1: ไม่ต้องไปกินแล้วก่อนนอนน่ะโกโก้ไปเลยหรือเช้าอีกสักแก้วนึงให้มันแจ๋วไปเลยผสมกับกาแฟเราได้นะ
0: ครับ
1: กาแฟลิซ่า M ก็ได้
0: ได้
1: กาแฟลิซ่า M Go ก็ได
0: ้
1: อันนั้นน่ะ1ซองโกโก้สักครึ่งซองหรือสักสองช้อนโอ้โหแจ๋วแหววแหววแหววเชีย
0: นั่นเด็
1: กขอบคุณโปรมิกออยล์แล้วก
0: ็ทางด้าน
1: โกโก้ครับ
0: โกโก้นะ
1: นี่โปรมิกออยล์นี่ราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านดีแคร์สิ
1: คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเด็
1: กครับ650บาทได้ทั้งสองกระปุกแน่
0: เหมือนกันเลย
1: ถ้าซื้อกระปุกเดียวเนี่ยไม่ต้องมาต่อร้อต่อเถียงกับผมเลยนะกระปุกหนึ่ง400ครับ
0: ซื้อสองกระปุกดีกว่า
1: 650จะเอาดีแคร์กระปุกหนึ่งจะเอาโปรมิกออยกระปุกหนึ่งไอ้นี่รวมกันไม่ได้นะฮะต้องซื้อ800เลยแล้วได้อย่างเงี้ยบอกแนะนำให้กิน2อย่างละ2นะมันจะได้เดือนหนึ่งแล้วจะมาว่าเราใจดำใจร้ายไม่ได้นะจ๊ะ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะรวมไปถึงยาย่าบิงยาย่าบิงนี่เป็นแคปซูล
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกก็800
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: ยาย่าบิงนะ
1: นี่เขาออกตังค่าโฆษณาให
0: ้
1: กับทางวัดทั้งหมดเลย
0: ดีว่าโฆษณางานกฐินเนี่ยนะ
1: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นไทยแคลพัดเป็นน้ำมันงาดำมะระคีนกสกัดเย็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกฟอร์กัตที่คุณผู้ชายดิฉี่ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยนะ
0: ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ครับหรือจะเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถก็มี
1: หรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดเป็นไซเลียมจอย
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายเนี่ยนะ
1: ที่หลายๆท่านบอกแม่ไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยออก
0: มันก็มวนท้องอะแน่นท้องอะนะ
1: ถ่ายแต่ลมทีม 4-5 ตำบลอย่างเงี้ย
0: เหม็นนะ
1: ครับคุณไทยนครปฐมบอกพัทยาร้อน
0: ร้อนหรือไง
1: พัทยาฟังได้นะ AM 855ดังถึงนะครับ
0: ไปถึงอะนะ
1: ถึงพัทยาบางแสนสบายเลย
0: โอ้ประจินเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอ
1: ายังไงก็เดี๋ยวโทรหาลุงช้าง081-290-1691
0: นะ
1: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081-924-4377
0: อ่ะ
1: 081-924-4377
0: นะ
1: ได้เลยนะจ๊ะครับใครโทรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็โทรกลับนะ
0: โทรไป
1: เดี๋ยวก็โทรกลับโทรรับผม
0: ไบโอดีไบโอดี
1: ครับผม
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซื้อกันได้นะ
1: ครับผม
0: ละ690บาทนี่แหละไบโอดี
1: ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์สั่งมาเนี่ยนะก็
0: สั่งอะไรอ่ะน่ะ
1: ครับผมสั่งไบโอดีมา
0: ไบโอดีเอาไปขายแล้ว
1: ส
0: ั่
1: งไบโอดีมาแล้วก็โปรมิกออยครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราต่างๆเหล่านี้
0: ครับ
1: ที่ฝากบอกพี่น้องบ้านเรายังไงก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรมาคุยกัน
0: อ
1: ย่างน้อยเราไม่ใช่หมอแต่เราแนะนำท่านได
0: ้บอกได
1: ้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงอย่างเงี้ยถ้าเป็นขั้นหนึ่งยังพอได้นะถ้าขั้นสองนี่ไล่ไปหาหมอหมดอ่ะ
0: หาหมอ
1: เหมือนกันกับคนเป็นเบาหวานน่ะ คนจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล
0: หมอก็จะตรวจเช็คแล้วเอ้าคุณเป็นเบาหวานเอายาเบาหวานไปกิน
1: อ่ะแล้วก็เสริมด้วย
0: มาลักขี้นกไงล่ะ
1: เออมาลักขี้นกก็ไม่ใช่ยาของเราที่พูดทั้งหมดเนี่ยมียาอยู่2อย่างนั่นน่ะ
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: น่ะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตร
0: นี่เป็นยา
1: จดทะเบียนเป็นยาย าแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านใครที่ปวดมากๆเนี่ยปวดก้าวบรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นปวดจากนิ้วล็อกอย่างเงี้ย
0: สูตรดั้งเดิมสิ
1: เอาไปรับประทานกัน
0: กล่องละ200
1: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบ
0: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: นี่คือเป็นยานะยาที่2ก็คือยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารเนี่ย
1: จ้ะแม้วันนี้พี่น้องที่เสือโฮกเนาะโทรหาลูกช้างบอกงานบุญงานกุศลแม่ไปเอาลิเกคนอื่นมาเล่นจะได้
0: ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวๆผมโทรกลับนะครับ1131นะจากที่ไหนเอ่ยอ้าวไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: ใจร้อน
0: จะถามว่าอยู่ที่ไหน
1: ยอมคุยกับเราซะแล้วเนี่ยงานกฐินเขาหน่อยสิ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เลือกเอาก็แล้วกัน
1: จะเอาวัดไหนอ่ะ
0: วัด31ตุลาคมก็วัดบางพึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: นั่น
0: 31ตุลาคมก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอเมืองจังหวัดหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: จะย้ายอำเภอซะแล้ว
0: หนองมะค่ามงนะ
1: ครับ
0: ด่านช้างสุพรรณบุรี
1: บ้านอาจารย์วัชระหมื่นสุวรรณนั่นแหละ
0: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7มิถุนายน7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก็วัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุ
1: ร
0: ี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพ
1: บ
0: ุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี5พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: 15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโคก
1: เสือโคก
0: เสือโคกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดบางตอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนมะปางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุ
1: ร
0: ี
1: ครับ
0: แล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: เชิญร่วมงานปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: นี่ก็งานกฐินนะ
1: ขออนุโมทนาสาธุ
0: จะไปทอดทุกวัดเลยก็ได้นะ
1: ครับผม
0: หรือจะออกลงทงลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดได้
1: พวกเราสบายแล้วปีนี้ทำบุญด้วยเสียงเนี่ยเนาะครับ
0: เรื่องของ
1: วัดอย่างนี้ เมื่อวานนี้เขาไปตำรวจไปบุกทลายบ่อนพนัน2แห่ง
0: ที่ไหนอะนะ
1: กลางเมืองชัยเมียงเชียงใหม่เลย
0: พบว่าเปิดพนัน
1: เปิดการพนัน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเลย
0: ตับเปลี่ยนกันไปเล่นนะ
1: นี่ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเขาเมื่อวานนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: ไปเองเลย
1: นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์บุกทลายบ่อนพนัน2แห่งกลางใจเมืองเชียงใหม่รวมนักพนันพร้อมเจ้ามือกว่า100คนเนี่ย
0: เป็น100เลย
1: ทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะ
0: และก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ท่านเน้นย้ำนโยบายจัดระเบียบสังคมนะ
0: ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
1: กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมาย
0: ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
1: มอบหมายให้นายณฤชาโคสาศิวิไลท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็มีนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองสั่งการในชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
0: เดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนัน
1: ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างจริงจังนะครับ
0: สืบเนื่องมาจากกรมการปกครอง
1: เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
0: เนื่องจากว่า
1: บ่อนการพนันมอนเมาประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง
0: จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะ
1: ฝ่ายปกครองก็จึงส่งชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนนิติการลงพื้นที่
0: ลงไป
1: จนกระทั่งพบเบาะแสว่าม
0: ีการเปิดบ่อนพนันขนาดใหญ่ด้วยนะ
1: ฝังตัวอยู่ในแหล่งชุมชนและก็ย่านเศรษฐกิจ
0: สองแห่งก็ได้แก่หนึ่ง
1: เลยครับบ่อนพัทรวันย่านสันติธรรมบริเวณชั้นหนึ่งของ
0: อาคาร
1: พัทรวันเพลทซอยเสริมสุขตำบลช้างเผือก
0: อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
1: เขาดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะ
0: ภายในเนี่ยเปิดเล่นการพนันหลายประเภทด้วย
1: ทั้งไฮโลเอ่ยตู้ยิงปลาบาคาร่าอย่างเงี้ยนะครับ
0: มีการตั้งอะไรเคาน์เตอร
1: ์ยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ตรวจค้นร่างกายก่อนเข้าเล่นเพื่อป้องกันการอย่างแน่นั่นคือไม่ให้โทรศัพท์เข้าไปนะ
0: ก็กลัวจะ
1: ไปถ่ายรูปเขาดิน
0: ั่นสิ
1: สองนี่บ่อนสีปิงเมืองครับ
0: ย่านหายยา
1: บริเวณศูนย์กาอาหารกาดเวียงพิงถนนสีปิงเมืองตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
0: ่และขนาดเป็นอาคารชั้นเดียวเนี่ย
1: มีทางเข้าออกทางเดียวก็ต้องจะเข้าออกทางนี้จะออกกับทางนี
0: ้แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
1: ยึดอุปกรณ์สื่อสารอย่างเคร่งครัด
0: เหมือนกัน
1: ภายในนี่เปิดให้เล่นพนันถ่ายภาพสัตว์
0: มีอะไรบ้างอ่ะ
1: น้ำเต้าปูปลาอย่างเงี้ย
0: โอ้โหบนโต๊ะเนี่ย
1: โต๊ะขนาดใหญ่นะไม่ใช่โต๊ะกลมสีส้มนะ
0: น้ำเต้ากูอันนั้นมันอยู่ที
1: ่วัด
0: ตำรวจแล้ว
1: ใช้ลูกเต๋ารูปสัตว์4ลูกครับ
0: แล้วก็มีอะไรบ้าง
1: แรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงรับจ่าย
0: แล้วก็มีนักพนันเข้าหมุนเวียนเล่นกันตลอดทั้งวันทั้งคืน
1: ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับ
0: ไอ้โลดิ
1: ใช่ทีนี้จากการสืบสวนพบว่า
0: ทั้งสองบ่อนเนี่ยนะ
1: มีระบบรักษาความปลอดภัย
0: แล้วก็มีการป้องกันที่เจ้าหน้าที่จะยังรัดคุมด้วย
1: มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะ
0: แล้วก็มีพนักงานคอยเฝ้าระวัง
1: ครับพบพฤติกรรมเจ้ามือคอยจัดเก็บเงินสดใส่กระเป๋าถือขนาดใหญ่
0: เพื่อเตรียมที่จะส่งมอบไปกับผู้มีอิทธิพล
1: ที่อยู่เบื้องหลัง
0: เบื้องหลังเนี่ยนะ
1: มีพนักงานชาวกัมพูชานี่เข้าข่ายแล้วนะ
0: ยังอยู่ไงเนี่ย
1: ผิดพรบการพนันด้วยผิดพรกบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าวด้วยชัดเจนจัดแจ๋วเลยนะ
0: เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนักพนันได้เยอะไปแล้วนะ
1: กว่าร้อยรายเนี่ยก็เป็นต่างด้าว2ราย
0: แล้วก็เป็นผู้จัดให้มีการเล่นเนี่ยนะ
1: หรือว่าเจ้ามือ14ราย
0: เยอะเหมือนกันเนี่ย
1: ผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4ราย
0: ของกลางเป็นอะไรเงินสด
1: ชิปแทนเงินสดชิปนี่เก็บไว้ให้ดีระวังมันจะหายนะ
0: ถ้
1: ามันหายแล้วเขาจะเรียกว่า
0: หาย2ล้านกว่าบาทนี่เงินสดเนี่ย
1: อะไรหายเว้ย
0: ชิปนี่นะ
1: ยังเก็บไว้ดียังให้หายได้นะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก2ล้านบาท
0: แล้วก็อุปกรณ์การเล่นจำนวนมากนะ
1: มีบัญชีหมุนเวียนเอกสารเช่าสถานที่ด้วย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัว
1: แล้วก็ของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม
0: ่ดำเนินคดีนะ
1: ครับ
0: อันนี้ฝ่ายปกครองจับไปส่งให้ตำรวจ
1: ใช่ตำรวจไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ดูก็ลงพักเลย
1: รอย้ายอย่างเดียวห้าเสือ ใช่ไหมรอย้ายอย่างเดียวครับกรมการปกครองเล่นเองเนี่ย
0: ยังไงก็อย่าให้โต๊ะของกลางหายนะ
1: ของกลางนี่หายไม่ได้โดยเฉพาะชิปอย่าให้หายได้นะเก็บให้ดีนะคุณหมาตาตำรวจตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะดูแลสายตากัน จะเป็นยาย่าบิงหรือว่าเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ยาย่าบิงก็แคปซูลนะนะ
1: ครับปุ๋ยละ800บาท
0: แต่ถ้าเป็นดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟเยล
1: อันนี้400บาท2กระปุก650
0: ซื้อ2กระปุกก็แนะนำให้ซื้อ2กระปุก
1: ซื้อ4ก็แถม1ไง
0: ซื้อ4ก็แถม1
1: อ่ะราคาเดียวกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออย
0: ล์โปรมิกซ์ออย
1: ล์เมงปากดำอินฟูดชื่อดังเนี่ยโอ้ผมเห็นพวกออกจากคุกมาบันหมาด
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตำรวจสุริสารตามรวบอีกแล้ว
0: เพราะว่าหนีหมายจับ
1: หนีหมายจับไงเมงปากดำนี่นะก็เมงนะนะ
0: โอ้ทำไมปากดำ
1: เก็บเขาสักไว
0: ้โอ้
1: กรณีเฟซบุ๊กโซเชียลมีการแชร์เหตุการณ์ที่เมงปากดำอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งชอบออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภายในเรือนจำ
0: มาเล่าเรื่องของในเรือนจำ
1: ล่าสุดถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที่
0: ซอยอินทามระนี่นาน
1: ะครับ
0: ตำรวจได
1: ้ตำรวจทราบว่าตำรวจสุทธิสารได้เข้าจับกุมนายพานุวัฒน์สิริชัยรั้วเม่งปากดำอายุ42ปี
0: เป็นคนจังหวัดระยองเนี่ย
1: ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในคดีครอบครองคีตามีนนะครับหลังสืบทราบว่าหลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่กทม
0: แล้วก็ก่อนจะตามไปจับกุมคาที่พักอ่ะนะ
1: ครับสืบเนื่องมาจากตำรวจชุดจับกุมในทราบว่า
0: เป็นงานในพานุวัฒน์เนี่ย
1: เม่งปากดำผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงเนี่ยนะ
0: หนีหมายจับนะ
1: หนีมาเรื่อยแล้วครับมีข้อหามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2
0: คีตามินนะ
1: ไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่
0: สุทธิสารแถวสน.สุทธิสารนี่แหละ
1: เจ้าตัวจึงลงพื้นที่ติดตามเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเนาะ
0: แล้วไปพบไปล่ะ
1: เม่งที่ไปตามกำลังอยู่ตรงนี้กำลังสบายใจแล้วกูหนีได้แล้วไง
0: นำกำลังจับกุมแล้ว
1: แสดงหมายจับเข้าควบคุมตัวไว้ได้จากนั้นก็นำตัวลงมาซึกแล้วก็แสดงหมายจับที่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการ
0: งานป้องกันและปราบปรามสน.สุทธิสาร
1: แล้วก็ส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นี
1: ่เม่งชีวิตเขาอยู่ในคุกมานาน
0: รู้เรื่องในคุกได้ดีนะ
1: ครับก็ต้องกลับคดีอีกนะวิถีชีวิตของคนที่ชอบใช้ยาเสพติดไม่รู้ว่ากินหรือเปล่าหรือว่าขายนี่แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วหนักๆจะโดนเรื่องของการค้าแต่มากกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ค้าขายยาเสพติดมันผิดกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ผมเขาก็ไม่ให้นะ
1: เอนไซม์ไบโอดีนะครับดูแลสุขภาพกันไบโอดีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวร้านของจริงว่าจันทร์ก็สั่งมาแล้วนะครับ
0: สั่งมา
1: ครับกระปุกละ690 2กระปุกนะซื้อ2กระปุกนี้ก็
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: 1,300
0: 1,300
1: ครับ4กระปุก 2,000 บาท
0: แถมให้1กระปุก
1: เป็น5กระปุกเลย
0: ไบโอดี
1: รับประทานเข้าไปมันเป็นเอนไซม
0: ์
1: มันจะได้แปลงอาหารของท่านให้กลายเป็น
0: แบบเป็นพลังงานนะ
1: เป็นโปรตีน
0: มันเป็นโปรตีนนี่แหละ
1: ครับอาศัยช่วงนี้แหละในการสร้างกล้ามเนื้อ
0: เติมเต็ม
1: ดูแลสุขภาพกันเนาะถ้าคนแก่บอกว่าแหงกินแบบแคปซูลไม่ได
0: ้
1: ฉีกผงมาผสมน้ำอุ่นหรือว่าผสมโกโก้ก็ได
0: ้โกโก้ก็ได้
1: ครับผ
0: ม
1: โกโก้นี่อร่อยเลิศประเสริฐสีนะจะหาว่าโม้ไม่ได้นะ
0: น่า
1: อยู่สตูลถามพี่ปั้นดูว่าอร่อยไหม อีกแล้วครับพี่น้องไฟใต้ที่นราธิวาสเดือดอีกแล้วครับ
0: ดักบึ้มอะไรนะ
1: บึ้มรถขบวนรถ6ล้ออาสาสมัครอำเภอสุขิรินทร์กระเด็นพังยับครับ
0: แล้วก็รัวปืนซ้ำ
1: รัวปืนถล่มถล่มอส
0: กันนันนะ
1: ปะทะกันดุเดือดเลยนะครับคุณผู้ฟัง
0: โอ้รถหงายท้องเลยเนี่ย
1: ไอ้น้องเอ้ยที่ไล่ตีกันตามนู่นนี่นั่นนะสมัครเลยตอนนี้เขาสมัครกันไปกันเยอะแยะแล้วไปเลยเนี่ยสมัครเลยเงินเดือนก็ดีมีเกียรติศักดิ์ศรีมีกินมีใช้ด้วย
0: ม
1: ันทะเลาะกันอยู่กับคนบ้านเรากันเองเนี่ย
0: นาน
1: ไปช่วยเขาลบหน่อยที่นู่นนะสุขลินเนี่ย
0: นราธิวาสดูนะ
1: เมื่อวานนี้15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า
0: เกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมาฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขลินจังหวัดนราธิวาส
0: รายงานเหตุคนร้ายเนี่ย
1: ลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอสุขิรินทร
0: ์ก่อนจะมีการใช้อาวุธปืนยิงปะทะกันซ้ำอีกกระ
1: ดับครับเหตุเกิดในพื้นที่หมู่2ตำบลร่มไทร
0: อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะโอ้โห
1: เบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ หน่วยความมั่นคงและกำลังสนับสนุนกำลังพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะเข้าไปช่วยเหลือ
0: แล้วก็ควบคุมสถานการณ์
1: พร้อมกันนี้มีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: รถเสียหายเยอะเลยเนี่ย
1: รถ6ล้อพลิกตีลังกาแล้วคิดดูว่าระเบิดขนาดนั้น มันจะต้องใช้กี่ตันนะ มันบอกว่ามันเป็นคนไทยคนไทยเขาทำงี้เหรอ
0: จะมาทำให้มันได้อะไรขึ้นมา
1: เนี่ยสงสารบรรพบุรุษนะครับที่ท่านรักษาแผ่นดินภาคใต้ไว้ปลายดำขวานเนี่ยเนาะไปทำได้อย่างนั้นเนี่ย
0: ไม่ดีไม่ดี
1: เข้าใจผิดสอนผิดนะครับแต่ปรากฏว่าเสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก16รายรอบบึ้มรอบระเบิดขบวนรถอส.
0: มีเสียชีวิตด้วย
1: ก็ปุ๊บปุ๊บมันเอาปืนกระหน่ำยิงกันไปแล้วเป็นไงล่ะนี่ดีว่าเสียชีวิตแค่2รายนะเจ็บ16รายนะครับ
0: ลินเนี่ยนะ
1: จากกรณีช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยความไม่สงบในราธิวาสเนี่ยนะฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับอำเภอสุวินรินรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เสียชีวิต2นาย
1: มันใช้ปืนยิงเราไม่อีกเราก็ต้องยิงสู้ปะทะกันน่ะ
0: ก็ต้องยิงกันนะ
1: ครับสำหรับความคืบหน้านะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนเนี่ย
0: ประจำอำเภอสุขีรินเนี่ยนะ
1: ครับเบื้องต้น
0: มีคนได้รับบาดเจ็บ16นายเสียชีวิต2นาย
1: ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกครับ
0: ขณะเดียวกันหน่วยงานความมั่นคงก็ยังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วก็สอบสวนเหตุเกิดเนี่ยนะ
1: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ7659เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะครับครับ2รายสำลายลิงไม่ได้โทรกลับเขาเลย
0: จะโทรไป
1: ครับกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนะ
1: ท้าให้คนเป็นเบาหวานกินเลย
0: รับประทานได
1: ้ครับซื้อสูตรดั้งเดิมนะถุงหนึ่งมี30แก้วนี่490บาท2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 นะไป2ก้อน
0: อันนี้ไฮ2ก้อนเลย
1: สูตรที่2กาแฟลิซ่าเอ็มโกที่เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามาเนี่ย
0: อ
1: ัน
0: นี้เพิ่มเข้าไป
1: ก็ดูแลลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณเนี่ยนะอันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้วขายเพียง
0: 380บาท
1: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับ
0: นั่นเต
1: ้รับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไปชาบูลุงช้าง
1: ชวบกาแฟเสร็จ

0: โอ้โห
1: วัยรุ่นกว่า10คนขับรถกระบะแต่งซิ่ง2คันบุกกระหน่ำยิงในโสติง
0: สิงโต
1: อายุ32ปี
0: ทันแล้วกันนะอายุ32ปีเสียชีวิตในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งเนี่ย
1: แถวแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกทมนะครับ
0: ตามที่เสนอข่าวไปเมื่อวานเนี่ย
1: ครับผม
0: โอสิงเนี่ยนะ
1: โสติง
0: โสติงใช่ไหม
1: ล่าสุด 11:30 นาทีของเมื่อวานนี้
0: ภูมิกับการสอนอนหนองจอกเนี่ย
1: เปิดเผยความคืบหน้าคดีดังกล่าวภายหลังเกิดเหตุใต้ได้สอบพยานระบุบุคคลร้ายก็คือนายธีรพัฒน
0: ์อายุ31ปีและพวกอีกประมาณ4คน
1: ได้ลงมาจากรถกระบะสีส้มแต่งซิ่งอย่างน้อยมีปืน2กระบอก
0: ขนาด9มม.แล้วก็ปืนลูกซองละ
1: ครับ
0: หลอกมันเยอะนี่
1: ส่วนคนในรถเก๋งที่มาพร้อมรถกระบะไม่มีใครลงมาจากรถ
0: ก็คาดว่าน่าจะมากันหลายคนนะ
1: ส่วนสาเหตุทราบว่ามีการโพสต์ท้าทายกันในระหว่างนายโสติงกับนายธีรพัฒน์เนี่ยนะ
0: สิงโตกับธีรพัฒน์เนี่ยนะ
1: เรื่องต้นยังไม่ระบุแน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไร
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: จากกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจกองกับการสืบสวนตลอดตำรวจนครบาล3
0: ฝ่ายสืบสวนสน.หนองจอกเร่งไปสืบสวนและก็ติดตามจับกุมนะ
1: ส่วนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลหมายศาลของศาลอาญามีนบุรีครับ
0: ออกหมายจับในธีรพัฒน
1: ์ที่ทราบแน่ชัดคือคนเดียว
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
0: ร่วมกัน
1: พกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
1: มีรายงานว่านายโสโสติงแล้ว
0: สิงโตสิงโตผู้
1: ตายเนี่ยลักลอบปลูกกัญชาขาย
0: ออกกิขายกัญชาไง
1: เออก่อนเกิดเหตุเอากัญชามาขายวัยรุ่นแถวนั้นแหละทีนี้มีผู้ผ่านมาก็ปัญหาโพสต์เฟซบุ๊กโต้เถียงด่ากัน
0: แล้วก็มีการท้าทายกันไป
1: ท้ากันมากับนายบีเนี่ยนะตำรวจก็มุ่งประเด็นเป็นเรื่องชู้สาวยาเสพติดเป็นหลักก่อน
0: สองอย่างเนี่ย
1: ก่อนเกิดเหตุคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าโสติสิงโตจะมาชอบมั่วอยู่ที่ร้านซ่อมรถ
0: แล้วก็ยกพวกมาก่อเหตุยิงสะสมกันเข้าไป
1: ก่อนจะยิงตะโกนว่าเอ้ยข้าไม่เกี่ยวกับถอยไป
0: ว่าอย่างนั้น
1: ครับนี่คือเรื่องราวครับผม
0: ยิงได้หลายนัดเลย
1: 21นัดคุณผู้ฟัง
0: โอ้ปืน2กระบอก
1: เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับวันนี้เวลาอาจจะไม่ครบทุกชั่วโมงทั้งชั่วโมงก็ได
0: ้
1: เพราะว่าเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดนะครับจากสำนักพระราชวังสักครู่เดียวกลับมา

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน

0: จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำ
3: กำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่ กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต

0: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดโสม
8: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาฟังกัน
0: นี่ชั่วโมงนี้เราต้อนรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีนะครับ
1: เมืองกาญจนบุรี
0: ทุ่งสงครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับ
1: ฟังกันนะ
0: ครับแล้วก็ยังอยู่กับเราก็คือขึ้นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9
1: ภาค9
0: ครับส่วนจสหนึ่งเดี๋ยวเจอกันกลางคืน
1: ฟังกัน
0: ครับก็หวังว่าจะได้ครบทุกชั่วโมงแต่มันไม่ได้ครบก็ไม่เป็นไรนะเพราะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีนะครับแต่พูดภาษาบ้านๆก็เรียกว่าทำบุญร้อยวันนะนะครับถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการเขาเรียกอะไรรู้ไหมนะรู้ป่ะผมไม่รู้นะ
1: เ
0: ขาเรียกว่าพระราชพิธีพระราชกุศลพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับก็ต้องขอความร่วมมือสถานีวิทยุหลายๆคลื่นนะครับทั้งในเครือของกองทัพบกทั้งในเครือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่แน่ใจนะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันคุณผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์สดนะครับช่องโชเล่ชาติรักหรือจะเป็นช่องของไทยลุงช้างไทยทิพ
1: ย
0: ์หรือจะเป็นช่องของลุงช้างเรดิโออ
1: ัน
0: นี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะก็ยังฟังกันได้เหมือนเดิมนะครับชั่วโมงนี้เราก็มาเล่าข่าวให้ฟังกันเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: มีข่าวให้ท่านได้รับฟัง
0: ข่าวบ้างโฆษณากันบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: แล้วก็มีสินค้ามาแนะนำให้ท่านได้ซื้อได้ใช้กันเนี่ยนะ
0: ส่วนพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านบ่อทรายวันนี้บ้านบ่อทราย
1: ตะแจงบาลจันสิงห์บุรี
0: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็วัดไร
1: วัดไรนะ
0: วันบนเขาสมครนะ
1: อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผมคุณแม่ใจร้าย
1: เป็นยังไงอีกล่ะ
0: ทิ้งทารกแรกเกิดยัดกระเป๋าเป
1: ้
0: ทิ้งไว้ห้องน้ำวัดเดชบุญนะ
1: เป็นยังไง
0: ชาวบ้านไปช่วยได้ทันนะ
1: ช่วยเด็กเอาไว้ได
0: ้ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: แน่นอนที่สุดครับวันนี้ท่านจะรับประทานครั้งละ3เม็ดจะรับประทานแบบแคปซูลเลยก็ได้นะครับเป็นแคปซูลหรือจะเอาชงโกโก้ได้เ
1: ขาเลยกัน
0: ฉีกตัวแคปซูลออกมาซะก่อนนะครับ690บาทนะ
1: นาน
0: 100แคปซูลนะ
1: 100แคปซูล690บาท
0: จริงวันจันทร์สั่งมาแล้ววันนี้60กระปุกครับไปแล้ว
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: ครับตำรวจจากสภ.เมืองสมุทรสงครามครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุมีการพบทารกอยู่ในห้องน้ำของวัดเนี่ย
0: วัดอะไรอะนะ
1: วัดศรีสัทธาธรรมนี่
0: อยู่ตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยนะ
0: มูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ำหลังวัดนี่แหละ
0: พบทารกเพศชายเพิ่งคลอดมีสายรกติดอยู่กระดือเนี่ย
1: น่าสงสารเด็กเนาะ
0: ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพูยัดใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังสีดำมีตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะ
1: น
0: เขียนว่าอุลตร้าแมนคอสมอสโอ้โหเขาไปช่วยได้ทันเลยนะ
1: ช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็ประสานทีมแพทย์ฉุกเฉิน
0: ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน
1: ำตัวไปรักษาต่อไปเนี่ย
0: นายสมศักดิ์นิลวาสนะครับนี่เป็นคนเจอทารก
1: บอกว่าตนเนี่ยเดินไป
0: หากุ้งหาปลาตามปกตินั่นแหละครับ
1: หากุ้งหาปลาตามปกตินี่แหละ
0: ที่ผ่านห้องน้ำสิ
1: ช่วงแรกเนี่ย
0: ช่วงเวลา4ทุ่มกว่าเนี่ย
1: ตอนนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกัน
0: แล้วมันอยู่ท้ายวัดแล้วเริ่มไม่สบายใจแล้วดิ
1: ชักไม่ได้เอะใจอ่ะ
0: ฉะนั้นก็ลงไปดักกุ้งเหมือนเดิมดักปลาเสร็จแล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมา
1: เดินกลับมาทางเก่าเนี่ย
0: ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะฮะ
1: ร้องอยู่ในกระเป๋าอ่ะนะ
0: ประกอบกับบริเวณห้องน้ำมันมืดสนิทด้วย
1: แล้วก็ไม่มีไฟด้วย
0: ไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟติดเลย
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: เปิดประตูเข้าไปดู
1: ใจก็ตกกระจาย
0: จะเป็นจะตายจะร้ายจะดีจะลองดูซีมันเป็นยังไง
1: เห็นทารกเพศชายเนี่ย
0: พึ่งคลอดยังมีสายลกติดอยู่เลย
1: แล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าขาวหนูนะ
0: ปูรองไว้แล้วก็จับเด็กใส่ในกระเป๋ากระเป๋าเป็นนักเรียนลายอุลตร้าแมนวางทิ้งไว้ในห้องน้ำ
1: จึงได้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทำการช่วยเหลือทันที
0: ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่า
1: แม่ของเด็กเนี่ยอ
0: าจจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือไม่ก็แรงงานต่างด้าวนั่นแหละ
1: ในพื้นที่เหมือนกันเนี่ย
0: มีมากด้วยมีทั้งตั้งครรภ์ด้วย
1: นั่น
0: โดยไม่พร้อมกันเลยนะ
1: ไม่พร้อมจะมีลูก
0: ยังไม่พร้อมจะมีแล้วมีทำไม
1: และตั้งครรภ์เยอะหลายคน
0: หนูไม่พร้อมมีลูกแต่หนูพร้อมมีผัวไงหญิงสาวที่แอบมาคลอดลูกเนี่ยกลัวความผิด
1: จึงได้นำทารกยัดใส่กระเป๋ามาทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำของวัดเนี่ย
0: ท้องสาวท้องแรกมันดูไม่ออกเนาะท้องมันน้อยเดียวนะ
1: ครับ
0: ท่านนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
1: แล้วก็เส้นทางโดยรอบเพื่อเร่งติดตามคุณแม่ใจร้าย
0: มาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ลูกกันนะ
0: ลูกตัวเองไม่รักหมามอย่ารักลูกเลยพูดตรงๆนะ
1: อย่าเอาลูกมาทิ้งเอาไว
0: ้ไม่รักลูกจริงๆนะมันไม่พร้อมจะมีแล้วจะมีทำไมผัว
1: ตอนจะมีก็ไม่ทำอะไรไม่รู้จัก
0: ก็รู้จักสิแหมมันเรื่องคุมกำเนิดมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ
1: ทำยังไงอะ
0: ถุงยางอนามัยเนี่ยเอาใส่นิ้วก็ไปดี
1: ใส่นิ้วเดี๋ยวก็ท้องอีกเ
0: ลยแล้วก็บอกว่า
1: ใส่ให้ถูกช่องเนี่ย
0: แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่อนามัยอธิบายไม่ถูกอะหลังจากคุมกำเนิดนะคุณผู้ชายดูนะนี
1: ่
0: ถุงยางอนามัยเนี่ยสวมเข้าไปแล้วก็ไปกางนิ้วตัวเองไง
1: ใช
0: ่แล้วก็เอาถุงยางอนามัยใส่นิ้วก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กันนะนะ
1: แล้วผลสุดท้าย
0: แจกเลยแจกคุณผู้ชายมารับไปนะพ่อบ้านมารับไปอีก6เดือนมาอีกรอบนึง
1: ปฏิบัติตามที่เขาแนะนำมานะ
0: มายืนชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่อนามัยเลย
1: อ้าวไปด่าเขาทำไมเอานะ
0: ไหนคุณสอนผมไงใส่ถุงยางอนามัยแล้วจะไม่มีบุตรไอ้นี่3เดือนแล้ว
1: เป็นยังไงลูกผมก็ท้องเนี่ย
0: มีลูกแล้วเนี่ยเมียผมท้อง3เดือนแล้วไหนบอกว่าใส่ถุงยางอนามัยเลยจะไม่คลอดไอ้ไม่มีลูกไง
1: อธิบายมาหน่อยดิล่ะ
0: ทีนี้คุณหมอก็ถามว่าคุณทำยังไงก็คุณหมอสอนยังไงผมก็ทำอย่างนั้นสอนยังไงก็คุณหมอบอกว่ากางนิ้วมาแล้วก็เอาถุงยางอนามัยใส่ที่นิ้วเนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: แล้วก็มีเพศสัมพันธ
1: ์ผมก็มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
0: ได้3เดือนแล้วเนี่ยท้องอ่ะ
1: ตั้งท้องมาแล้วแล้วคุณหมอว่าไงอ่ะ
0: ก็โถ
1: เบิร์ดไอ้คนออก
0: พอดีพอดีมึงนี่จริงๆนะไอ้ศรีถนนชัย
1: ซื่อจริงๆนะให้ใส่ที่นึง
0: ซื่อถึงง่าวคนเหนือมันห้องมันง่าวอ่ะนะ
1: นาน
0: เขาให้ใส่กระจกนุกเนี่ยนะเองไปใส่นิ้วมันก็เรียบร้อยสิมีเท่าไหร่ก็คลอดหมดนะแต่มันห้าวนักอย่าไปกินในห้าว
1: นาน
0: กินในห้าวแล้วมันจะห้าวอยากรู้ไอ้ห้าวเป็นยังไงโทรมา0812901691 0812901691 พี่ปั้นว่าไงพี่ปั้นจากคนกาหลงโทรมาเมื่อสักครู่เนี้ยจะออกหน้าไมค์บอกฟังอยู่หรือเปล่า พี่ปั้นนี่ก็ฟังอยู่ที่ตำบลอุดัยเจริญนะครับมาช้าไม่ได้ฟังสถานีมันเสีย
1: สตูนเนี่ยนะ
0: สตูนวันนี้มาแล้วเดี๋ยวกลางคืนได้ฟังนะคุยกับผักหวานแล้วผักหวานบอกเดี๋ยวกลางคืนหนูจะชดเชยให้คุณลุง3ชั่วโมงเลย
1: โอ้แจ๋วมากเลยผักหวานเ
0: นอะเอ้ยน่ารักไม่มีน่ารักไม่มีปลูกผักหวานนี่ต้องใช้ปุ๋ยลุงช้างนะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือ
0: ที่บ้านหมอเนี่ยเขาใช้มูลวัวกันขี้งัวพูดง่ายตากแห้งนะ
1: กลาบ
0: เวลามันเอามาใหม่ๆอย่าเรียบไปใส่นะย
1: ัง
0: มีความร้อนอยู่เดี๋ยวก็ต้นไม้ตายหมดรากพังหมดรอให้มันแห้งซะก่อน
1: ให้แห้งให้ดีนะ
0: ครับผมแนะนำว่าอย่างนี้เขาจะใช้ปุ๋ยตัวเองก็มีปุ๋ยพวกขี้วัวขี้ควายขี้ไก่เนี่ยเอามากองรวมๆกันขุดหลุมแล้วก็หมักเอาไว้แล้วก็ใช้ดึงรวงเรานี่แหละผสมไปหรือไม่ก็เม็ดฟูผสมน้ำหมักเอาไว้
1: ทำเองได
0: ้แล้วก็เอาพวกเอาผมเอาฟางอะไรคุมไว้แล้วก็สัปดาห์หนึ่งเอามาผึ่งแดดตากแดดไว
1: ้
0: นะให้มันแห้งถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันร้อนรากต้นไม้จะตายหมด มันร้อนแต่ถ้าสบายๆก็สั่งซื้อปุ๋ยไปลงเลย
1: ปุ๋ยลุงช้างนะ
0: ครับ
1: ไม่แพงนะ
0: แพงที่ไหนแล้ว
1: ซื้อตอนนี้ซื้อ2ตันนี่แถมเท่าไหร่ล่ะ
0: ครึ่งตัน
1: ครึ่งตันเลยติดลูกอ
0: ่
1: ะนะ
0: ใช่เมื่อวานก็ซื้อ2ตันครึ่ง
1: อ่ะ
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าลุงช้าง
0: จ้าว่าไงจ้า
2: ไอหัวข้าวมันตรงหัวข้าวมันไม่กรอบแกรบมาแต่มันใต้หัวข้าวมันกรอบแกรบ
0: นั่นแหละครับแน่กระดูกมันแห้ง
2: มันเดินไม่มันเดินไม่ได้เลยอ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวเอางี้กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ
2: อ๋อ
0: กำลังออกอากาศอยู่โทรกลับอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
2: อยู่บางระจันไม่ได้ฟังที่ทุกวันเคยฟังวันนี้ปวดเลยไม่ไปเปิดนะขอโทษ
0: จ้าเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: บางระจันสิงห์บุรีศึกบางระจันจำให้มันล่ะพี่น้องชาติไทยเนี่ยนะ
1: บางระจันสิงห์บุรี
0: ครับผม
1: หัวข้อข่าวมาลั่นกุบกับไง
0: ครับก็ข้อแนะนำว่ารับประทานไทยเขียวพัดคู่กับน้ำมันงาดำและอย่ามองเราไปถูไปทาไปนวดด้วย
1: ได้เลย
0: แต่ว่าน้ำมันงาดำนี่มันจะไปสร้างความหล่อลื่นแล้วก็ไอ้ไทยเขียวพัดมันจะไปเสริมกระดูกนะรวมไปถึงอย่ามองทาถูนวดแต่ถ้าทาพริกทาแพงใหม่ๆอย่าเพิ่งไปทานะอย่ามองอ่ะมันเป็นสูตรร้อนมันจะบวมเพราะว่ามันจะไปทำให้เส้นเลือดอ่ะมันขยายตัว
1: ม
0: ันดันผิวหนังมาใช้น้ำแข็งประคบดีที่สุดนะครับ
1: ประคบนะ
0: ครับคราวนี้จชตเดือดอีกแล้วครับ
1: เห็นยังไงอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านบันนังดาลำหมู่1ตำบลบันนังลาลำ
1: อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะ
0: คนร้ายเนี่ยยิงใส่ตั้งที่ตั้งจุดตรวจนะก็ปรากฏว่าต้องต่อสู้กันไปยิงกันไปกินมาไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ผู้ต้องสงสัยเนี่ย
1: 2คันมีคนขับขี
0: ่แล้วก็คนซ้อนท้าย2คันมากัน4คน
1: 4คนมายังที่จุดตรวจท่าทางพิรุธเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็เรียกให้หยุดครับ
1: ขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถซะงั้นแหละ
1: จากนั้น
0: กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ชักอาวุธปืนออกมาครับ
1: ทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่
0: เจ้าหน้าที่ก็ยิงสกัดเพื่อป้องกันตนเองครับ
1: ก่อนที่บุคคลดังกล่าวเนี่ย
0: จะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่โดยเบื้องต้นเนี่ยนะ
1: ทางด้าน
0: เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยครับ
1: ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่กระทั่งพบเบาะแสว่าก
1: ลุ่มของบุคคลดังกล่าวเนี่ย
0: อาจหลบหนีเข้าไปในบ้านต้องสงสัยพื้นที่บ้านการะหมู่ที่2ครับ
1: ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตร
0: เจ้าหน้าที่เขาควบคุมพื้นที่โดยรอบแล้วก็เตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำไง
0: อยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่
1: แล้วก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนนะ
0: ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดครับ
1: ทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของเหตุการณ์เนี่ย
0: อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
1: ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน
0: ร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที
1: ่ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหน่วยราชการหน่วยภาครัฐอย่างใกล้ชิด
0: หากพบสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได
1: ้ขอเห็นก็แจ้งไว้บ้างสิ
0: ก็เปิดตลอด24ชั่วโมงนะ
1: ทุกข้อมูลของประชาชนก็มีความสำคัญ
0: มันหลายจริงๆเลยเน
1: ี่
0: ยไอ้ห้าวเนี่ย
1: นั่น
0: เด้ทำให้เสียงแห้งหมดเลยเนี่ย
1: แห้งเรื่อยเลย
0: ธรรมดาปกติผมเป็นคนเสียงหล่
1: อ
0: เวลาผมพูดโทรศัพท์เสียงดังเขาหาว่าผมดุพอพูดบ่าปุ๊บฮะอะไรนะ
1: โอ้ไม่ดี
0: อีหลัง
1: อีหลังอ้าวเปลือกชายแดนนี่ถ้ามันเห็นผิดหูผิดตาก็
0: ต้องแจ้งเลย
1: 1341เนี่ยนะ
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
1: นั่นสิ
0: ยาหญ้าบิงก็เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลนะ
0: ตื่นเช้ามาก็2เม็ดเลยหรือบอกแม่เอาดีแคร์ดีกว่ามั้ง
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: ก็2เม็ดเหมือนกัน
1: ซอฟเจลเนี่ยนะ
0: 2กระปุกถึงจะได้เดือนนึงนะ
1: 650บาท
0: แต่ยาญาบิงเขาจ่ายจำหน่าย800บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: ยาญาบิงเนี่ยนะ
0: อย่าไปกินหน่อไม้เนี่ยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาเนี่ยไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยานะบอกกันตรงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เจ้าของรีสอร์ทเขาไปแจ้งความสาวไทยแสบ
1: แสบแบบไหนอ่ะ
0: เอ้ามาพักค่ะห้องเช่าแต่ไม่เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเขาว่า
1: นอกเหนือจากนั้น
0: ยังถอดแอร์ในห้องเช่าไป4ตัว
1: อ
0: ้
1: าว
0: แถมยังชวนทหารยศ11ร่วมก่อเหตุด้วย
1: เอาผู้ชุดชายมาด้วยไง
0: เป็นทหารด้วยยศ11
1: ไปหลงทีผู้หญิงยังไง
0: เกียรติทหารของไทยไม่ใช่
1: ไม่ใช่อ่ะอืมอันทายใจวงเมียเนี่ย
0: ไม่ใช่เกียรติทหารของไทยโอ้โหในตอนนี้เขารับสมัครพลทหารอาสานะ
1: สมัครกันไปได้ดีก็อยู่เฉยๆกันนะ
0: เงินเดือนพี่เลี้ยงนี่ร่วม15,000เลยนะ12,000-13,000ประมาณนั้น
1: น่ะ
0: มีเกียรติมีศักดิ์ศรีม
1: ี
0: กินมีใช้แล้วกันนะ
1: มีเงินเดือนเนี่ย
0: มีเงินเดือนแล้วมีสิทธิ์เปิดค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ลูกเมียด้วย
1: นี่อ่ะเนี่ยไปสมัครกันดีก็มาเบิ้ลมอเตอร์ไซค
0: ์ทำสัญญา4ปีนะ4ปีเนี่ยท่านสามารถไปรับไปสามารถที่ไปเรียนต่อได้
1: เรียนต่อได้เนี่ย
0: ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
1: แล้ว4ปีนี่เขาไม่มาเรียกอีกทีละ1,000-2,000ทีละ10,000-20,000นะ
0: ไม่เหมือนนายกอบต.คราวที่แล้วอ่ะ
1: ปกครองท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: ปะโถ
0: มีสิทธิ์สอบเข้านักเรียนใน10ทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารบกก็นะเป็นนักเรียนใน10ทหารเรือก
1: ็
0: นักเรียนจ่าทหารอากาศก็นักเรียนจ่าอากาศมีสิทธิ์ตรงนี้ครับลองไปติดตามข่าวสารจากกองทัพไทยได้นะครับ
1: นั่น
0: มีคะแนนช่วยเป็นพิเศษด้วยนะ
1: เอาข่าวนี้ว่ายังไง
0: ที่กาญจนบุรีครับ
1: เมืองกาญไง
0: เสียเจ้าของรีสอร์ทแจ้งความสาวคนไทยค้างค่าเช่าแล้วก็แผ่นหนีนะ
1: หนีไป
0: ถอดแอร์ไป4ตัว
1: โอ้โห
0: สถานที่เนี่ยโดนลื้อเสียหายพังยับ
1: แถมชวนยศทหารยศ11ไปด้วยไง
0: นายระพีชำนาญเรือพร้อมกับนายพิพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์เสียหนุ่ม
1: เขาเรียกเสียหนุ่มเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยนะ
0: เดินทางมาที่สภ.เมืองกาญจนบุรีพบกับรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรี
1: ให้ปากคำเกี่ยวกับการแจ้งความ
0: แจ้งไว้วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาว่าตนได้รับความเสียหาย
1: ยังไงอ่ะ
0: จากผู้เช่านะผู้เช่าค้างค่าเช่าค้างค่าเช่าแล้วหนีออกจากแอปออกจากรีสอร์ทไปไม่ไปมือเปล่าอีก
1: เป็นยังไงการหนีไปเนี่ย
0: ถอดแอร์ไป4ตัวเนี่ย
1: สร้างปัญหาทิ้งเอาไว้จำนวนมากอีกด้วย
0: ครับโดยนายพิพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์ในการเบื้องต้นว่า
1: ตนเป็นเจ้าของรีสอร์ทที่ตำบลแก่งเซียนเนี่ยนะ
0: ในตัวเมืองนี่แหละ
1: กาญจนบุรี
0: นะคราวนี้มีนางสาววิไม่ใช่วิไลคนโก้นะ
1: ไม่ใช่ไง
0: ไม่ใช่วิทองฟ้านะอันนี้เป็นผู้เช่าบ้านค้างไว้ตั้งแต่1ตุลาคมปี66อ่ะ
1: โอ้โหหลายปีเนี่ย
0: มาเริ่มเช่าไม่ใช่
1: มาเริ่มเช่าใช่
0: ไหมค้างหรอก
1: แล้วยังไง
0: ทำสัญญาปีต่อปีตกค่าเช่าในปีละ3 แสน
1: เนี่ยแล้วไง
0: นายพิรพัฒน์เฉลิมสุขสรรค์ก็รับค่าเช่าจำนวน 250,000 บาท
1: ยังคงค้างอีก 50,000 บาทเนี่ย
0: ปีละครั้งจ่ายเนาะ
1: ยังไม่พบยังไม่พร้อม
0: แกไปเช่าเพื่อไปเปิดบริการเองไงสวัสดีครับสมคิดศรีวิชัยสวัสดีครับตั้งแต่1ตุลาคม67นางสาววิผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าอีก1ครั้ง
1: หนึ่งครั้ง
0: เช่าวันที่1ตุลาคม67ถึงวันที่1ตุลาคม68
1: คิดเป็นเงิน 300,000 บาท
0: โดยผ่อนจ่ายเดือนละ
1: 25,000 บาท
0: และได้รับค่าเช่าจำนวน
1: 50,000 บาทด้วยกัน
0: จากนั้นนางสาววิผู้เช่าก็ไม่ได้ชำระค่าเช่าเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับ
1: จนกระทั่งหมดสัญญาเมื่อวันที่1ตุลาคมปี68
0: ตนในฐานะผู้ให้เช่าก็ทวงถามค่าเช่าจากคุณวิเอเ
1: ดและน้องวิว่ายังไง
0: จะแจ้งว่าขอเช่าต่ออีก1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม68ไปถึง1ตุลาคม69คิดค่าเช่าปีละ
1: 300,000 บาท
0: โดยจ่ายเงินให้ผู้เช่าจำนวน
1: 25,000 บาท
0: พอถึงเดือนกุมภาพันธ์69ก็ต่อมาตนก็พบว่าเมื่อประมาณทักเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: นางสาววิผู้เช่าเนี่ย
0: ได้มีการขนย้ายสิ่งของออกจากตำบลแก่งเซียน
1: อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: โดยไม่แจ้งให้เจ้าของรีสอร์ทหรือผู้เช่าร่วมเลย
1: ไม่แจ้งให้เจ้าของได้รู้
0: ตนก็ให้ผู้เช่าจึงมาเดินไปตรวจสอบที่บ้านที่ทำสัญญาเช่าพบว่าน
1: างสาววิผู้เช่าเนี่ย
0: วิไม่อยู่ซะแล้วขนของออกไปบ้านจากบ้านแล้ว
1: มีทรัพย์สินที่ผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ย
0: เสียหายไปด้วย
1: หายไปด้วย
0: เอาของในรีสอร์ทไปด้วยอย่าน
1: ั่นสิ
0: มีคอมพิวเตอร์แอร์ศูนย์ไป4เครื่อง
1: เต
0: ียงนอนพร้อมเครื่องนอนได้รับความเสียหาย
1: ขนออกไปหมดเลย
0: โซฟาในบ้านได้รับความเสียหาย
1: ม
0: ีร่องรอยการขูดขีดของสัตว์เลี้ยงที่บ้านเช่า
1: แล้วก็แอร์ในบ้านเช่าจำนวน41ตัวเนี่ย
0: ที่อยู่ในบ้านเนี่ยหายไปเลย
1: หายไปด้วยนะ
0: ทรัพย์สินในบ้านเช่าก็ไม่เหลือถึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
1: ผู้ให้เช่าผู้ให้เช่า
0: เ
1: นี่ย
0: ผู้เช่าก็มีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายนะ
1: อันนั้นมันเกี่ยวกับของรีสอร์ทเขา
0: โดยที่ผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนะ ผู้เช่าก็จึงเชื่อว่าวิเนี่ยวิเนี่ย
1: น้องวิเนี่ยนะ
0: เจตนาทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของตนเอง
1: โดยที่ผู้ไม่ผู้ให้เช่าเนี่ย
0: ไม่อนุญาต
1: แต่อย่างใด
0: นะครับจึงประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคุณวิภาพันธ์วัฒนศิริโสพล
1: โอ้นี่รายละเอียดยิบเลย
0: ตามกฎหมายจนกว่าจะคดีจะถึงที่สุด
1: หลังจากสอบปากคำและพนักงานสอบสวน
0: นายระพีชนาเรือเปิดเผยว่า
1: ว่าไง
0: สืบเนื่องจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยได้ให้คู่สามีภรรยาและพวกมาเช่ารีสอร์ทแล้วก็มีการค้างค่าเช่ามีความเสียหายเนี่ยในเรื่องของค่าเช่าในประมาณ
1: 500,000 บาทเด
0: ้ที่สำคัญเนี่ยมีการทิ้งเศษซากวัสดุก่อสร้างไว้ด้วยนะ
1: ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
0: แล้วก็มีการแล้วก็อาคารเนี่ยเสื่อมโทรม
1: เริ่มเสื่อมโทรม
0: เขามาต่อเติมมีการรื้อแล้วก็มีทรัพย์สินหายไปด้วย
1: แล้วก็ทางผู้ประกอบการรีสอร์ทเนี่ย
0: ได้เข้าแจ้งความไว้ตั้งแต่27สิงหาคม
1: จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ประมาณ20กว่าวันแล้ว
0: โชคดีนะ
1: เป็นไง
0: ได้รับการประสานจากทางพลตำรวจตีพัศวีเรืองผู้จัดการผู้การจังหวัดกาญจนบุรี
1: ประสานไปยังทางได้ภูมิกับการสภ.กาญจนบุรี
0: แล้วให้ทางร้อยเวรได้สืบสวนผู้ประกอบการรีสอร์ทเพิ่มเติมเพื่อให้ติดตามคู่สามีภรรยาใจร้ายคนเนี้ยสามีเป็นชาวต่างชาตินะ
1: มารับผิดชอบนะ
0: ใช่มารับหน่อยว่าให้
1: นี่ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนี่ย
0: ขี้โกงก็สิคือเจ้าของรีสอร์ทเดี๋ยวมาตั้งรีสอร์ทปั๊บก็คนอื่นก็มาเช่าต่อ
1: เช่าต่อไปอันนี้เขาปลูกอะไรไว้หมดแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่อันนี้เอาลงทุนเข้าไปด้วยอ่ะ
0: ถ้าเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะทำธุรกิจแบบนี้มันไม่ได้ดีทุกวันหรอกมันหน้าเขาเรียกว่าหน้า
1: ช่วงปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่
0: สงกรานต์อะไรเงี้ยมันจะได้เนี่ยลองไปเดี๋ยวเขาคอตอนนี้เลย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เงียบกริบเลยมาหน้าเที่ยวปุ๊บเต็มไปหมดเขาใหญ่เนี่ย
1: เขาใหญ่เนี่ยคลองกันนะ
0: ภูทับเบิกเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดทั้งปี
1: ใช
0: ่เพราะนั้นเขาจะคิดจะทำธุรกิจแล้วไปเช่าเขาเนี่ยต้องคิดดีๆคิดเยอะๆไปคิดแพงก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วก็ประเภทอะไรฮะจองทิปโพสต์ในโซเชียลต่างๆรับจองจะได้ราคาพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: บางทีก็โดนหลอกกันนะ
0: เดือนพฤศจิกาผมก็ไปเนี่ย
1: ไปไหนอ่ะ
0: ที่กาญจนบุรีไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยนะ
1: ไปเมืองกาญเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ผมจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ลืมแล้วเนี่ยแต่ว่าจะไปที่สะพานมอนก่อนสังขบุรีก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาที่ในตัวเมืองกาญจนบุรีนี่แหละ
1: หลองกันจะหลองรุ่นใช่ไหม
0: หลองรุ่น
1: เลี้ยงรุ่นนะ
0: ครับ
1: เหลือเยอะ
0: อันนี้ต้องอ่านข่าวเขาหน่อยเหลือเยอะเป็นตัวห่วงแล้วเหมือนลิเกเมื่อวานนี้เจ้านายคอมเมดี้โพสต์มาว่าไงรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ใครมันเผาลิเกน้องผมว่าลงลิเก
1: กับพวกกันทั้งนั้นลูกๆหลานๆเนี่ยนะแม่มาเผาโรงลิโรงเกก็โรงลิเกก็เป็นบ้านนะตามกฎหมายก็บ้านของลิเก
0: ถึงว่าเป็นบ้านเลยแหละ
1: เป็นบ้าน
0: ครับ
1: ไปเผาของเขาซะได้
0: เผาซะได้ไม่ยกเปล่าไห
1: ม
0: หรือผัวไม่ยก
1: แม่บางทีก็ไปเล่นกันนานเนี่ยเสียงดังบ้างอะไรบ้างนะ
0: รำคาญเนี่ย
1: แถวนั้นก็อาจจะรำคาญนะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่น่าจะถึงกับเผากันเนี่ยนะ
0: บอกกันดีๆก็ได
1: ้ทรัพย์สินก็เสียเยอะเสื้อเพชรตัวก็เป็นแสนแล้ว
0: เสื้อเมื่อกี้ทางหลักเพชรอะดิ
1: เพชรก็พังอะดิ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวเรื่องของกฐินครับ
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดน่าจะเป็น500บาทพันหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทางวัดได้เลยทุกวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนนะวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน 29-30-31 ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะครับ
0: ที่วัดเนินฐานเสือโฮกเนี่ยนะวันที่14เขาจะมีลิเกนะลิเกมาจากกรุงเทพนะก็ไม่รู้คณะอะไรเหมือนกัน
1: ก็ไปเที่ยวกัน
0: ครับ
1: กฐินสมัครีนะ
0: ครับโกโก้โกโก้โกโก้กันกินก่อนนอนแล้วดีจะได้ไม่หิวกินมากๆแล้วกินหิวมากๆแล้วเป็นไงไตมันแย่โดยเฉพาะอะไรที่มันเค็มๆเนี่ยนะวันนี้เอาโกโก้ผสมกินผสมกับ
1: อะไร
0: ครับเอาโกโก้เนี่ยโกโก้ผสมกับไอ้เจ้าโปรมิกออยล์ก็ได้เลยนะครับกำลังออนแอร์อยู่ครับสักครู่เดียวผมโทรกลับนะ
2: ได้ครับ
0: ผม
1: โทรไป
0: ครับผมจริงๆแล้วก็เห็นใจในร้านจริงวันจันทร์โทรมาบอกโอ้ราคาขายส่งแพงผมไม่ค่อยอยากขายส่งนะเจ้าไบโอดีเนี่ยเพราะต้นทุนมันแพงเหมือนกับยาย่าบิงก์ต้นทุนมันแพงแล้วก็มันได้กำไรน้อยนะครับก็เป็นเรื่องของบริษัทเขาตั้งราคามาเนาะเอาเป็นว่านะเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: เดี๋ยวโทรไป
0: เอาโกโก้ไปชงสิ
1: โกโก้เนี่ย
0: ครับ
1: โกโก้ชู้เนี่ย
0: เขาเรียกโกโก้ลุงช้างแล้วเดี๋ยวนี้
1: โกโก้ลุงช้าง
0: เดี๋ยวที่สถานีวิทยุตชด.เลยเขาก็มีโฆษณาโกโก้เหมือนกันนะนะนะครับ1กล่องก็300บาทไม่เสียค่าส่ง
1: ซื้อ2กล่องดีกว่า
0: 500บาทครับ
1: ไม่เสียค่าจัดส่งนะ
0: อย่าไปลองเลยกล่องเดียวเดี๋ยวติดใจซื้ออีกเขาไม่ลดให้นะ
1: นั่น
0: สิซื้อ2กล่องไปเลย
1: 500บาท
0: เองบางคนเนี่ยดื่มกาแฟแล้วเนี่ยเอาโกโก้เราผสมได้นะคือกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกนะเอาโกโก้สักครึ่งซองหรือ2ช้อน
1: อ
0: ่ะผสมได้
1: ได้
0: ผสมกับไอ้นี่ก็ได้ไบโอดีอ่ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ให้คนเฒ่าคนแก่ได้กินกันบ้าง
0: ใช่แฟนหายไป4วันเนี่ยหนุ่มตามหาพบว่า
1: เป็นยังไง
0: ไปอยู่บ้านผู้ชาย
1: เกิดการทะเลาะ
0: ผ
1: ู้
0: ชายน่ากลัวทีนี้ก็ทะเลาะกันเดือดเลย
1: หลังจากนั้น
0: ผู้หญิงเนี่ย
1: แ
0: ทงสวนเลยครับ
1: อาการสาหัสเนี่ย
0: ใจร้ายนะ
1: แทงกัน
0: แทงเขาหนีเขาไปแล้วมีชู้นะพอผัวไปตามเอามีดแทงผัวเก่าแล้วงั้นเนี่ย
1: หน้าตกสารผัวเนาะ
0: เกิดเป็นชายหมายมาดเป็นทาสเชื้อแม้แต่เสือจะลองสู้ดูสักคนรักกันมาตั้งนานดนไม่น่ามนเอามีดมาแทงเราซะได
1: ้โหหญิงใจร้าย
0: ใจร้ายสองทุ่มเมื่อคืนนี้ครับกำนันตำบลบางสะเลที่มีแดนเซอร์เยอะ
1: ๆเนี่ยบางสะเลเนี่ยแดนเซอร์เยอะ
0: กำนันวรฤทธิ์จังบวร
1: อ
0: ่า ได้รับแจ้งมีคนใช้มีดแทงกันนะ
1: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลบางสะเล
1: สัตหีบจังหวัดชลบุรี
0: ก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสัตหีบฝ่ายปกครองสัตหีบ
1: แล้วก็กู้ชีพกู้ภัย
0: สว่างโรจนธรรมสถานก็ไปตรวจสอบหน่อย
1: ที่เกิดเหตุพบใคร
0: วุฒิชัยอายุอนาม35ปี
1: ถูกแทงด้วยมีดเนี่ย
0: บริเวณด้านที่ท้องด้านซ้ายอาการสาหัสเชียว
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือในเบื้องต้น
0: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวัดยาณสังวรวรารามมหาวิหาร
1: พร้อมกับควบคุมตัว
0: นางสาวนนทิราอายุอนาม27ปี
1: เป็นแฟนสาวของคนเจ็บ
0: พร้อมอาวุธมีดด้วยนะ
1: นอกจากนี้
0: พบอุปกรณ์การเสพยาไอที่เกิดเหตุด้วย
1: วุฒิชัยเปิดเผยบอกว่า
0: แฟนสาวเนี่ยออกจากบ้านไป4วันไม่กลับบ้านเลย
1: ไม่ไปหาผัวที่บ้านเนี่ย
0: จึงออกตามหาแล้วก็มาทราบว่าแฟนเนี่ย
1: มาไง
0: มาอยู่บ้านผู้ชาย
1: ที่บ้านพื้นที่บางสะเลเนี่ยนะ
0: ก็ตามหายกลับบ้าน
1: แล้วยังไง
0: พอมาพบแฟนอยู่ในบ้านกับเพื่อนชายมีการเสพยาเสพติดกันก็มีปากมีเสียงกันนะเจ
1: ้ทะเลาะกันก่อนที่ฝ่ายหญิง
0: ทนไม่ได้ใช้มีดแทงเลยนางสาวนนทิลาให้การว่าแฟนมาตามตนที่บ้านดังกล่าว
1: และเป็นยังไง
0: ไปเข้ามาในบ้านทำให้ตกกระจายดิแหมทำเป็น
1: ตกกระจาย
0: ทำเป็นในคุณอะไรนะที่หน้าสนอทองหล
1: ่อ
0: เอาแผ่นจักรยานมาจิ้มท้องตกกระจาย
1: ทนายอะนะ
0: ตกกระจายได้ความมีดแทงกันไปเลยอ่ะ
1: ขอโทษ
0: ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนา
1: เอามีดแทงผัวไปซะแล้ว
0: เพราะตัวเองก็บาดเจ็บที่บริเวณข้อมือเช่นกัน
1: โดนด้วย
0: ตั้งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนนทิรา
1: พร้อมอาวุธมีดแล้วก็ของกลาง
0: ที่ตรวจพบและนำตัวไปสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ค
0: ุณตำรวจอย่าลืมนะ
1: เป็นไง
0: กำลังเสพยาไอ้ด้วยนะเอาอีกข้อหาหนึ่ง
1: แล้วจะจับเจ้าบุชายคนนั้นไปด้วยนะ
0: เออนี
1: ่เสพด้วยกันเนี่ย
0: มันเสพด้วยกันน่ะปล่อยไว้ไม่ได้หรอกพวกนี้เสพยาบ้ายาบอคอแตกเนี่ย
1: นั่น
0: ใช่ไหม
1: ก
0: าแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกมีไม่ดื่ม
1: กาแฟได้ประโยชน์กว่ากันเยอะเนี่ย
0: โกโก้ไม่จวบเนี่ยนะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนี่ก็ไทแคลพัดอย่างเงี้ยนะ
1: ไทแคลพัด
0: มีปัญหาเบาหวานกินยาโรงพยาบาลแล้วกินมะระกินนกตาช้างนี
1: ่ก็ควบคู่กันไปได้เนี่ย
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกินงาดำตาช้างนี่อ
1: ันนี้ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ปวดก้าวปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นนี่ก็สมุนไพร
1: ไททิปโอสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ
0: แต่มันกล่องละ200นะไม่ได้แพง
1: ซื้อ3กล่องท่านไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ซื้อ5กล่องแถมให้กล่องนึง
1: ไททิปสูตรดั้งเดิม
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานขับรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันเมื่อย
1: ยานรถสองตัวก็เมื่อยเนี่ย
0: เออ
1: แต่เป็นไง
0: รับประทานไททิปโอสดชนิด
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: นั่นสิ
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกได้แถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆฉี่รถหุ่นนี่โป้เท้าเลยนะ
1: ก็รับประทานเนี่ย
0: โฟกัส
1: โฟกัสโฟกัส
0: กล่องเขียวๆนี
1: ่กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
0: ถ่ายไปติดรถหัวไม่โปรทาไม่ไหวนะ
1: อ
0: ่ะโฟกัสไปกิน390บาทกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคร่อง
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะ
1: 3กล่องก็ 1,000 บาทนะ
0: ครับส่วนใครที่อึ้ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเนี่ย
1: อันนี้ก็รับประทานไซเริ่มจอย
0: ครับเป็นแคปซูล
1: ไอลายเริ่มจอยแคปซูลเน
0: ี่
1: ย
0: หรือจะทานแบบชงน้ำดื่มเหมือนจิ้งจุ๊จ้าด้วยนะ
1: เป็นผงชงน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: เขาเรียกจอยมิกฟูดเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้ผสมน้ำเย็นนะยาวน้ำร้อนนะอันนี้ก็ราคาเดียวกัน350
1: บาท350
0: บาท2กล่อง700แถมกล่องนึงเหมือนกันเลยไอ้ห้าวไอ้ห้ากับราคาเนี้ย
1: ราคาเดียวกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ออกมามีเลือดติดมาด้วยสงสัยจะเป็นฤทธิ์ดวงแน่ๆ
1: นั่นสิ
0: รับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถ
0: เพื่อ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดเนี่ย350บาท
1: 2กระปุกก็ได้
0: 700
1: 3กระปุกเนี่ย
0: 1,000 ซื้อทีละกระปุกก็ได้มันมีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: ใช
0: ่ทานทุกวันเป็นประจำก็เป็นยาระบายอยู่แล้วเนี่ย
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับมีจดทะเบียนเป็นยานะยาแผนโบราณนะทาถูนวดปวดถูทาก็นี่เลยครับ
1: อย่ามองเด้
0: อย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนิ้วลมนิ้วล็อกในทานวดนวดยังไม่ได้กินเลยวันนี
1: ้
0: ทายังเนี่ย
1: ทาแล้ว
0: โอ้ผมไม่อยู่ไหนมาไปเนี่ยน้องแมวน้องหมาสัตว์เลี้ยงของท่านเป็นแผลนะครับรักษาไม่หายติดเชื้อเนี่ยโทรมาเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์
1: เพชรดีแคร์นี่มี3ขนาดนะ
0: มันเป็นขวดสเปรย์คุณผู้ฟัง ใช้ฉีดพ่นเอาง่าย
1: ที่บาดแผลของมันนะ
0: ขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่เดี๋ยวโทรมาปุ๊บผมจะให้ทีมงานก็โทรกลับคุยกันเองจะได้ปรึกษาหารือกันโดยตรงเราก็มีหน้าที่แค่บอกเล่า90แค่นั้นเอง
1: นั่น
0: สิครับศาลคัดค้านการประกันครับประกันตัวไม่ได้นะเป็นหนุ่มออสซี
1: ่เป็นยังไงอ่ะ
0: ฆ่าสาวไทยวัย17ยัดกระเป๋าส่งเข้าเรือนจำทันทีครับไม่รอฟังเสียงแล้วล่ะ
1: ฆ่าผู้หญิงไทย
0: เออมาอยู่บ้านเรามาฆ่าคนบ้านเราอีกอ่ะ
1: ใจร้ายในฝรั่งเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยาศาลจังหวัดพัทยาออกนั่งพิจารณาคดีเพื่อคุ้มครองสิทธิ
1: ์และก็สอบปากคำ
0: จำเลยในคดีอาญาระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์แล้วก็มิสเตอร์ไซมอนปีเตอร์

0: จากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้แหละ
1: เพราะว่าพาผู้เยาว์อายุไม่เกิน15ปีไม่เกิน18ปี
0: นี่น้องก็17ปีไง
1: นั่นดิ
0: ไปทำอนาจารแม้พวกนั้นจะยินยอมก็ตามนะ
1: จำเลย
0: ได้พบและปรึกษาทนายความที่จัดหามาเองแล้ว
1: แล้วไง
0: ขอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: โดยอ้างว่าป้องกันตนเอง
0: และสำคัญผิดในอายุผู้ตายทางนี้จำเลยแถลงประสงค์และยื่นคำขอปล่อยตัวชั่วคราว
1: ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดพัทยา
0: ขัดขานเนื่องจากคดีนี้จับกลุ่มจำเลยได้ขณะกำลังเตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศ
1: หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
0: มันก็หนีสิ
1: อาจจะหลบหนี
0: พิเคราะห์แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาต
1: ให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้อง
0: นั่นน่ะสมน้ำหน้า
1: ติดคุกเมืองไทย
0: กินข้าวแดงประเทศไทยเพราะเผลอได้กินขนมนาอีกนะ
1: เดี๋ยวไปเจอเจ้าปากดำหรือเปล่า
0: เออจะเหม่งปากดำไปก่อนแล้วนะโดยศาลจังหวัดพัทยานัดคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและก็ตรวจพยานหลักฐาน
1: วันที่12ตุลาคม
0: ครับเวลา 9:00 นจะไปพูดว่าป้องกันตัวหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณซ่อนเลนไงคุณเอาใส่กระเป๋าอะ
1: ใส่กระเป๋าเตรียม
0: ซ่อนเลนไม่ให้คนเห็นจะมาเข้าใจผิดได้ว่าเนี่ยผมอยากรู้ทนายความของจำเลยคนเนี้ยคิดได้ยังไงทั้งที่เป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ย
1: ก็นั่นเขาก็เป็นคนหาเงินอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เนาะเอากาญจนบุรีเลยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนครนายกเลยยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะฟังเราอยู่ตรงนี้แล้วก็สตูลด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของทุ่งสงด้วยนะวันนี้โทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691 0812901691
0: แต่เป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
1: อ
0: ุทัยธานีนครสวรรค์นี่เรามีตัวแทนจำหน่าย
1: พื้นที่ภาคกลางนี่จะมีเรียกว่าหลายล้านด้วยกัน
0: โดยเฉพาะเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยมีทุกอย่างที่เราพูดถึงจีงว่นจันมีทุกอย่างครับลี่แซโอสดบ้านหมี่ก็มีทุกอย่างสุปชัยแฟร์มาซีที่ชัยนาทก็ทุกอย่าง
1: ก็ไปซื้อกัน
0: สุกิจเภสัชพระพุทธบาทหงอยู่โอสดที่จังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็มีตัวแทนจำหน่ายที่มีครบทุกอย่างเช่นเดียวกัน
1: ซื้อกันได
0: ้ครับผมไปดูเรื่องราวข่าวต่อไปครับเอาข่าวนี้ก็ว่าไงเนี่ย
1: ไหนอ่ะ
0: รถกระบะกับรถ
1: ชนรถจักรยานยนต์เด็กนักเรียนม.2เสียชีวิต1คนเนี่ย
0: บาดเจ็บ1คนคนขับล่องหน
1: หนีไปแล้ว
0: หนีไปแล้วรถกระบะไม่มีคนขับมาได้ไงวะนะ
1: ชนเด็กนักเรียนซะเสียชีวิตเนี่ยน่าสงสารเด็ก
0: น้อยใจร้ายขับรถไปลงมาช่วยแล้วผมเคยบอกตลอดเลยว่าให้ลงมาช่วยเถอะโน่นเลยที่ชุมพรเนี่ยน้องปลาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: น้องปลาคิดถึงนะ
0: ครับผม
1: น้องปลาชุมพรไง
0: ครับ18:30 นเมื่อวานนี้ครับ
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจจากสพเมืองชุมพรรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ
1: รถจักรยานยนต์กับรถยนต์ชนกันเนี่ยนะ
0: บนทางหลวงชนบทสาย360เส้นทางลัดเข้าเมืองชุมพรบริเวณหมู่1ตำบลบางลึก
1: อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร
0: ไปสำรวจตรวจสอบครับที่เกิดเหตุเป็นถนน2ช่องทางการจราจร
1: ก็มีประชาชนจำนวนมากไปมุงดูเหตุการณ์
0: ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวชะลอตัวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
1: 2รายด้วยการเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นม.2
0: อายุ14ปีทั้งคู่ครับ
1: อายุเท่ากันเนี่ย
0: หนึ่งในผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสเบื้องต้นไม่มีชีพจรนะ
1: ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ย
0: เข้าช่วยเหลือทำการ CPR อย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็คนเจ็บเด็กก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ครับ
1: อาการตรวจสอบแล้ว
0: รถจักรยานยนต์ Honda CBX สีดำเนี่ยนะ
1: ล้มอยู่บริเวณช่องจราจรขาออกตัวเมืองนะ
0: ครับสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: ชิ้นส่วนกระจัดกระจายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ
0: ห่างออกไปประมาณ 3-4 เมตรพบกระบะอิซูซูตอนครึ่งสีฟ้าโหลดเตี้ย
1: จอดอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็ลักษณะ
0: หัวรถเนี่ยหันสวนทางนะ
1: แล้วก็บริเวณแก้มรถทางด้านซ้ายเนี่ย
0: เหนือซุ้มล้อหน้ามีร่องรอยความเสียหายจากการชนนะ
1: อย่างไรก็ตาม
0: เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกลับไม่พบคนขับรถกระบะอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: เอาไปไหนเนอะ
0: เบื้องต้นคาดว่าจะไปธุระมั้ง
1: ตกใจมั้งนะหนีไปแล้ว
0: หนีตามไอ้เบียร์ไปไงเดี๋ยวเราม่อมตามจับหน่อย
1: ตำรวจก็ต้องติดตามตัวมาสอบสวนนะ
0: ครับผม
1: โอ้
0: ด้านพยานชาวบ้านอยู่เกิดเหตุใกล้เกิดเหตุบอกว่า
1: ให้ข้อมูลบอกก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะ
0: กำลังจะกลับรถบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างมืด
1: แล้วก็มีแสงไฟส่องสว่างไม่

0: พียงพอ
1: จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล่อม
0: หันไปดูเหตุการณ์เนี่ย
1: ขณะที่บิดาของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ไอ้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
0: ให้ข้อมูลบอกก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ย
1: เป็นคนขับรถออกมาก่อนจะมีการสลับไปเพื่อนนำรถไปขับเที่ยว
0: จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: ชนกับรถกระบะดังกล่าวครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
0: ทั้งสภาพของรถและก็จุดชนเนี่ยนะ
1: และข้อมูลจากพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ขับรถกระบะมาสอบสวน
0: เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: ดูซิว่าใครประมาทประมาทโทมัจโนประทัง
0: จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
0: ชนก็จะตายหรือหนีนะ
1: ครับอย่าหมุนเครื่องนี้ไปไหนครับสักครู่เดียวเราจะกลับมา
0: ฟังกัน
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสว

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่าง
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
9: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
15: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
16: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
16: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
16: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
17: 0983299909
18: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
19: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: ด
1: ี
5: จริงๆขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิศโอสด
8: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เฮ็ดลิ้นจืดโสม
8: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
9: 0812901691 0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ฟังกันฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้สดสดนี่ไม่มีสถานีอะไรรับลิงก์นะกำลังถ่ายทอดสดกันอยู่แต่คุณผู้ฟังเข้ามาดูถึง6สถานี
1: เอามา
0: เอามาฟังกันมาฟังกัน
1: ดูกันได
0: ้6สถานีเลยสวัสดีครับ
2: ช้างเอายายาบิงให้กระปุกสิ
0: เอายายาบิงเหรอ
2: ยา
0: เดี๋ยวลูกช้างโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่เนาะ
2: อ
0: ยู่ที่ไหนนะเนี่ย
2: สักกระโจมจ
0: ้
2: า
0: สักกระโจมอ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะแป๊บนึง
2: จ้าย
1: าบริงเด
0: ้โอ้ตื่นเช้ามา
1: ตาดวงตาเนี่ย
0: หลังตื่นเช้ามา2เม็ดเลย
1: 2เม็ดเด
0: ้เป็นดีแค่ก็ได้ยาย่าก็ได
1: ้
0: ถามผมนะผมว่าก็เหมือนกันเนี่ยก็ตอนนี้ผมกิน2อย่างไงตื่นเช้ามาผมก็กินเลยยาย่า2เม็ด
1: 2เม็ด
0: ก่อนนอนผมก็กินดีแค่2เม็ด
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ครับแม่ขอบคุณเจ๊หมูด้วยนะ
1: เจ๊หมูป่าโมก
0: เจ๊หมูก็ส่งอะไรมาเนี่ย
1: ลองฟังดูว่าสิ
0: ฟังเจ๊หมูหน่อย
3: ใช่ชื่ออะไรนะพี่อ่ะพี่จรูนช้าวันนี้พี่ผู้ชายชื่ออะไรนะพี่อ่ะ
4: จรูน
3: พี่จรูนนะมาซื้อโปรมิดออยนะจ๊ะวันนี้มาซื้ออีก2ขวดซื้อให้แฟนทานใช่ไหมที่เราไปฟังใช่ไหม
4: ใช่
3: เพราะเขาล้มแล้วใช่ไหม
4: ครับ
3: พอเขาล้มก็เลยเป็นเลือดใช่ไหม
4: ครับ
3: อันนี้โปรมิดออยเป็นน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมนะจ๊ะน้ำมันหลายชนิด
4: ครับ
3: แฟนอายุเยอะไหม
4: อาย
3: ุ
4: 70ป่ะ
3: 70ป่ะทานได้แข็งแรงซื้อไปรอบที่3ที่4นะ
4: ครับ
3: เป็นคนดีที่มาซื้อให้ภรรยาทานนะจ๊ะโปรมิดออยของไทยทิพย์โอสถพี่จรูนอยู่นรสิงห์ใช่ไหม
4: ไอ้นี่ของเพลง
3: ของเพลงขออภัยอ่ะพี่จรูนอยู่ของเพลงคนใจดีสุภาพบุรุษตัวจริง
0: ปากดี
1: ก็ขายของหลายอย่างของเรา
0: สุดยอดเลยผมว่าเลยถ้าไม่รู้จักกันนะผมคิดว่าแกจบ
1: เกษตรกรไง
0: ไม่เกษตรกรลูกสาวจบอะไรที่เกี่ยวกับจัดรายการวิวเนี่ยนิเทศ
1: ศาสตร์เนี่ยนะ
0: นิเทศศาสตร์เลยแหละนะครับเก่งมาแล้วก็รีวิวสินค้าแต่ละชนิดนี่หายห่วงเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจกับโปรมิกออยนะครับของดีที่หลายๆท่านยังไม่รู้หลายๆท่านยังไม่ทราบเนาะเพราะว่าผมนี่ไม่ค่อยพูดเรื่องของสรรพเดชสรรพคุณอยากให้ท่านได้รับประทานกันเองนะครับจะได้รู้กันเนาะแต่อย่างไทยทิพย์โอสถเนี่ยไม่พูดถึงเลยว่าเขาประโยชน์อย่างไรเพราะมัน20กว่าปีแล้วไง
1: ท่านรู้จักท่านซื้อท่านทานกันเนี่ยนะ
0: ยังขายดีอยู่ทุกวันเนี่ย
1: ก็รู้จักกันและซื้อกัน
0: ครับ
1: ขายกัน
0: ครับ
1: กับทางด้านของสินค้าของเราเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะปุ๋ยสีหอมฟุ้งเนี่ยไปดูปั๊บนี่หลายปีเหมือนกันนะเนี่ย4-5 ปีเหมือนกันนะแต่นายห้างก็บอกว่าลุงช้างก็ไปทำเลยเพราะว่านายห้างไม่ว่างก็อยู่เมืองเลย
1: ไม่มีคนขนปุ๋ย
0: ไม่มีคนขนเราก็ไม่มีนะเราก็ต้องจ้างคนแถวๆข้างโรงงานนั่นแหละ
1: ครับ
0: ยกไปเลยเนี่ย1,000ให้1,000อะไรเงี้ยนะก็แบ่งปันเงินไปเนี่ยใครซื้อไม่ถึงตันเนี่ยทั้ง10กระสอบอย่างน้องแคร์เนี่ยซื้อ15กระสอบผมจะไปส่งบอกจะมาเอาเองก็แล้วแต่มาเอาเองก็ยกเองอะนะ
1: ได
0: ้บอกเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องประหยัดได้ก็ประหยัดไหนจะค่าน้ำมันไหนจะต้องยกเองโอ้อย่ามาเอาเลยครับเอาจริง
1: ๆ
0: ให้เด็กมันเอาไปให้ละดีแล้ว
1: ขน
0: ใช่
1: ขนการขึ้นรถเอาลงรถเนี่ย
0: เลี้ยงให้เรียบร้อยสวยด้วยแล้วแถมเอาไปให้ยังมีของแถมอีก
1: มีของแจกของแถมกันไป
0: บางคนอยากจะมาอยากจะมาดูโรงงานนะ
1: อ้าว
0: โม้เปล่าช้างมันเอาดินใส่หรือเปล่าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ของเราไม่มีดิน
0: ไม่มีดินเลยทุบดูได้เลยครับแต่เม็ดมันไม่สวยก็สังเกตดูสิไอ้ที่มันมีดินเนี่ยเม็ดมันสวยมันพรับเพียนะไอ้ปุ๋ยของเราเนี่ยมันไม่มีดินมีดิอุจระหมูวัวควายไก่ผสมผสานไปกับฮอร์โมนแล้วก็เอาวัสดุปรับปรุงดินไปก็คือฮิวมิก
1: ไง
0: กับโคโลไมไอ้สองตัวเนี่ยวัสดุปรับปรุงดินดินไม่ดีดินแข็งดินเป็นด่านดินเป็นสนิมอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่จะปลูกอะไรก็ตามถ้าดินไม่ดีถ้าละจบลิเกลาลง
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับบางคนเขาไม่เรียกของผมปุ๋ยนะเรียกวัสดุปรับปรุงดินเฉยเลยแต่ท่านสามารถเอาไปผสมกับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีได้
1: ผสมได้นะ
0: อย่างลุงจงบัญชีเนี่ยมัน1-1เลยกูมีตังค์นะ
1: ลุงจงว่างั้นไง
0: แล้วแกงามเพียบเขียวแล้วดินดีมันก็น่าได้ใช้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ นะพวกนี้ที่วัดไร
1: ตลาดนัดวัดไรตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรีนะพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนตาบิดาเขา
0: ถ้าอยากได้ปุ๋ยก็บอกแกโทรหาลุงช้างก็ได้โทรหาลุงโชเล่ก็ได
1: ้จะได้เอาติดรถไปให้
0: โทรหาพิดาโดยตรงก็ได
1: ้
0: 0890815595เบอร์คุณพิดา
1: เอาปุ๋ยไปเขาจะได้ไปให้
0: ใช่เบอร์ลุงช้าง0812901691เบอร์ลุงโชเล่ก็0819244377
1: นะ
0: อ
1: ้
0: าวเดี๋ยวก่อนจะไปข่าวช่วงนี้นะก็นั่นไงงานกันทิน
1: กันทินไง
0: นี่ผมประกาศไม่คือนะผมประกาศมันไม่ได้ผมเป็นโฆษกวัดเขาไม่ได้
1: อ
0: ๋อมันต้องโชเล่เป็นโฆษกวัดได
1: ้เป็นโฆษกแบบตะเปาไง
0: แบบมาเปา
1: เอา31ตุลาคมนะไปทอดกฐินสามัคคีกันที่วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางกัดหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอาน29 30 31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับร่วมกับคุณผู้ฟังนะไปทำบุญซื้อที่ดินให้กับทางวัดทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะ
1: ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: วันนี้ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถจำนวน1กระปุกเนี่ย300บาทเนี่ยนะ
1: กระปุกก็300
0: เราทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ไป
1: 5บาท
0: 5บาท
1: 5บาท
0: คืนบริษัทไป295บาท
1: เอาทุนให้เขาไป
0: ครับ
1: ท่านก็ได้ทำบุญไปด้วย
0: ครับ
1: 5บาท
0: 5บาทไปทำมากกว่านี้นะเราต้องดูกระเป๋าเราด้วยนะใช่ไหมเศรษฐกิจมันอย่างเงี้ยพระที่เขารวยรวยกันนะโอ้
1: ละรวยมีนะ
0: รวยเพราะเป็นท่านเจ้าคุณแล้วบิณฑบาตไม่ได้แล้ว ไม่บิณฑบาตไม่รู้กินอะไรเข้าไป
1: ไม่ออกกิจนิมนต์ไง
0: กิจนิมนต์ก็รับเฉพาะคนที่มีเงินใส่ซองทีละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยไป5บาท10บาทไม่ต้องเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้พระไม่รับเงินแล้วนะทั่วประเทศไม่รับเงินแต่สแกนได
1: ้เงินเข้าคลังคลังวัด
0: เออเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าคนเริ่มเสื่อมศรัทธาศาสนาเราแล้วนะอย่าไปเสื่อมครับอย่าไปเสื่อมยังไงก็ศาสนายังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละมันอยู่ที่คนห่มผ้าเหลืองเลยนะถ้าขนาดบวชมา30 40ปีแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ก็เห็นมากปราชิกจนได้แค่ปาจิตตีกินข้าวเย็นยังดีกว่าซะอีก
1: นาน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปราชิกเลย
0: ปราชิกเลย
1: ขาดจากความเป็นพระเนี่ย
0: ขาดทันทีเลยตบบังหูได้เลยเพี้ยไม่ต้องรอให้ถอดผ้าห่มจีวรอะไรออกหรอก
1: แบบติ๊กต็อกนะ
0: แค่นี้หนึ่งเลยเนี่ยเสพกาเมถุนเนี่ยนะปราชิกเลยสองเนี่ยฆ่ามนุษย
1: ์
0: สามลักทรัพย์ที่มีราคาเยอะ
1: เยอะขึ้นไปเน
0: ี่
1: ย
0: สี่อุตริสร้างนู่นสร้างนี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะ
1: คราบ
0: ไม่ได้สร้างเพราะความเคารพนับถือสร้างเพราะความศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ยิงไม่ดังฟันไม่เข้าเนี่ยแม่ผมได้มาสองเหรียญเนี่ยนะ
1: ระบาดเนี่ยนะ
0: เออยิงก็ไม่ดัง
1: ยิงไม่ดังไง
0: ฟันก็ไม่เข้า
1: ทำไงอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มันยิงไม่ดังมันกระสุนมันด้านไง
1: โอ้
0: ฟันก็ไม่เข้านี่ก
1: ็
0: ไปถอนฟันจ้ะฟันมันเนินออกมาเนาะไม่ฟันไม่เข้า
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังครับสบายสบายดีกว่าเนาะ
1: อ
0: ยู่กินอยู่ใช้กับพวกเราเนี่ย
1: อ๋อมีพอกินพอเก็บกันไป
0: ใส่บาตรหน้าบ้านทำบุญใครจะสร้างสโบสถ์วิหารอะไรเงี้ยไปสร้างเถอะหรือบางคนก็เอาไปบริจาคให้กับเด็กยากไร้อะไรเงี้ยพอได้ประโยชน
1: ์ก็ทำบุญกันไปแต่ศรัทธาเนี่ย
0: หลวงพระคุณยังบอกเลยมึงเอามาทำบุญให้กูเนี่ยพ่อแม่มึงกินอิ่มยังนี่นะ
1: โอ้ท่านก็เป็นห่วงนะ
0: ครับ
1: ไงให้คนที่บ้านอิ่มไว้ก่อนนะ
0: พระที่บ้านเนี่ยมันอิ่มหรือยังเล่าถวายนุ่นถวายนี่จะเอาความสุขใส่ตัวมีจริงหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าคนเราอ่ะกตัญญูรู้คุณกับผู้บังเกิดเกล้ากับพ่อกับแม่เนี่ย มันบุญมหาศาลอยู่แล้วล่ะ
1: เจริญนะ
0: ครับมาอีกแล้วในเรื่องนักเรียนตีกัน
1: น
0: ี
1: ่นักเรียนไง
0: ไล่แทงกันในโรงเรียนน่ะนะน้องม.3 เอามีดไปแทงรุ่นพี่ม.4 ดับเลยขาสนามฟุตซอลในโรงเรียนดังที่อุบลนู่นน่ะ
1: จังหวัดอุบลน่ะ
0: แค่มองหน้ากันแค่นั้นแหละ
1: ผมมาจากเขม่นกันเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย
0: มึงรุ่นน้องอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงก็รุ่นน้องมึงก็รุ่นพี่บางทีอายุไม่ต่างกันเท่าไหร
1: ่โอ้นี่แทงก็ตายเนี่ย
0: ที่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
1: นะโรงเรียนแห่งหนึ่งนั่น
0: นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยนะเหตุเกิดสลดขึ้นไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งตำบลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
1: หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้ว
0: ก็ไปสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุหน่อย
1: เจ้าหน้าที่ไปแล้วเป็นยังไง
0: พบผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยอายุ15ปี
1: เป็นนักเรียนชั้นม.3 ยืนถืออาวุธมีดพับอยู
0: ่มีดในความยาวประมาณ21เซนต์นะเกือบ2ฟุตนะ
1: ถึงได้ไปควบคุมตัวไว้ทันทีส่วนคนเจ็บ
0: ฟุตหนึ่งมัน30เซนต์นี่21เซนต
1: ์
0: ส่วนผู้บาดเจ็บชื่อว่านายพิพัฒน
1: ์อายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม.4
0: อายุเท่ากันเนี่ยเห็นไหม
1: แทงเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย1แผล
0: อาการสาหัสเพื่อนนักเรียนช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลตระการพืชผลอย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็คนเจ็บที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
0: เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: จาก
0: การอีกคนก็เสียชีวิต
1: อ
0: ีกคนก็เสียอนาคตเนี่ย
1: ติดคุกกันไป
0: จากการสอบสวนเป็นไง
1: สาเหตุทั้งสองฝ่ายเกิดการกระทบกระทั่งกัน
0: เขม่นกัน
1: มองหน้ากัน
0: กำลังเล่นฟุตบอลอยู่นี่แหละ
1: จนกระทั่งคำสู่การใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายร่างกาย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา
1: ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: อันนี้เป็นเยาวชนเนาะยังไงก็ต้องถึงสหวิชาชีพเนาะ
1: ต้องรวมตรวจสอบด้วย
0: คิดนานๆหน่อยไอ้หนู
1: มาแล้ว นายกมาแล้ว
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกนายกผมเรียกเด็กมันไอ้หนูเนี่ยนะ
1: แทงกันซะตายเลย
0: เออพี่กับน้องกันเนี่ยนะ
1: โรงเรียนเดียวกันเนี่ย
0: โรงเรียนเดียวกันด้วย
1: เล่นกีฬากัน
0: ครับ
1: กับเม่นกัน
0: ครับนี่ข่าวนี้บอกเป็นตำรวจ เมาหนักล้วนลามเพื่อนเพื่อนของแฟนน่ะ
1: เพื่อนของแฟนสาว
0: ฉุนถูกเตือนรัวหมัดสนั่นหมดแม็กเลยรัวปืนนะ
1: อ้าว
0: รัวสนั่นหมดแม็กใส่ผนังห้องโมโหว่า
1: โมโหการ
0: เมาจัดควักปืนยิงปัง
1: ๆๆๆๆ
0: ยิงใส่ฝาบ้านน่ะนะ
1: ไม่น่าเมาเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: ตำรวจเมาได้ยังไง
0: เมาอะสิ
1: ไม่เหมือนทหารนี่
0: ทหารเมากว่า
1: อ
0: ยากมีเมียตำรวจอยากนับแบงค์เป็นเมียตำรวจ
1: แล้วนับขวดล่ะ
0: เป็นเมียทหารเมียทหารนอนนับขวดเมียตำรวจนอนนับแบงค์ไง
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ตำรวจจากสภ.เมืองพัทยารับแจ้งมีบุคคลใช้อาวุธประจำกายยิงใส่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านถนนพัฒนาใต้ซอยเย็นสบาย
1: เย็นสบายหมู่ที่9หนองปลือเนี่ยนะ
0: ไปตำรวจตรวจสอบดิตำรวจ
1: หลังรับแจ้งก็ไป
0: ตำรวจบุคคลที่มีเกี่ยวข้องออกไปก่อนอันตรายเดี๋ยวกันเหตุไว
1: ้ป้องกันอันตราย
0: เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีปืน
1: ก่อนจะนำกำลังขึ้นไปที่ห้องพักชั้น3
0: มีร่องรอยถูกคมกระสุนปืนยิงเข้าตามผนังและก็เพดานหลายนัด
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: แล้วก็ผู้ก่อเหตุนี่
0: เป็นตำรวจยศดาบตำรวจนายหนึ่งของสภ.บางละมุง
1: โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไว
0: ้พร้อมอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรแล้วก็เชิญตัวกลุ่มผู้หญิง4คน
1: ที่ห้องพักเนี่ยนะ
0: อายุประมาณ 18-25 ปีเนี่ย4คนมาสอบสวนหน่อย
1: เอาไปสอบสวนแล้วก็สอบถามคนดูแลห้องพัก
0: ให้ข้อมูลว่ารับแจ้งจากคนในห้องซึ่งมีผู้หญิงด้วยกัน4คนเนี่ย
1: แล้วก็ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาอะไรบางอย่างนะ
0: ตัวนี่สั่นปั๊บๆๆตลอดเวลาอาละวาดเสียงดัง
1: แล้วก็ทำลายทรัพย์สินภายในห้องพัก
0: ก็จึงพากันไปหวังจะไประงับเหตุ
1: แล้วก็พบว่าเจ้าตัวนั้น
0: วิ่งไปคว้าอาวุธปืนที่อยู่ใต้หมอน
1: แล้วก็กระหน่ำยิงจนหมดแม็ก8นัดเนี่ย
0: โอ้มี8นัดเน
1: า
0: ะ
1: ยิงหมดเลย
0: ทุกคนก็พากันวิ่งหนีตัวรอดออกมาจากห้อง
1: แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไประงับเหตุด้วยนะ
0: ขณะที่ผู้หญิงที่อยู่ในห้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นแฟนของเพื่อนตนเองนี่แหละ
1: เป็นแฟนของเพื่อน
0: ก่อนจะกลับเข้ามาในสภาพนี่เมาไม่ได้สติชะ
1: กลับมาเมา
0: พยายามจะมาลวนลามพวกตน
1: อ้าว
0: ด้วยความกลัวก็รีบออกมาจากห้อง
1: แล้วก็
0: มาจ้างคนดูแลขึ้นไปช่วยหน่อยช่วยหนูหน่อยค่ะ
1: แล้วก็เมื่อขึ้นไปถึงแล้วเป็นยังไง
0: ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจเนี่ยคว้าปืนออกมาในใต้หมอน
1: เอามาร
0: ัวยิงซะหลายนัดเลย
1: จนทุกคนต้องพากันหนีเอาตัวรอดออกมา
0: สาเหตุนะคาดว่าเกิดจากความไม่พอใจ
1: ไม่พอใจคนที่ดูแลห้องพักก็ไปว่ากล่าวตักเตือน
0: ใครก็ว่าไม่ได
1: ้ตำรวจเนี่ย
0: เห็นผู้หญิง4คนเนี่ยอยู่ในห้องนะให้ข้อมูลตรงกันหมดเลยภายในห้องนั้นมีการมั่วสุมเสพสารเสพติดกันด้วย
1: เสพกัน
0: โดยทุกคนให้การรับสารภาพว่ามีการใช้สารเสพติดจริง
1: ขณะที่ดาบ
0: ไอ้4คนมันก็เล่นด้วยเลย
1: 4คนผู้หญิงอะนะ
0: ดาบตำรวจคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวจากการที่มีบุคคลเข้าไปในห้อง
1: หาไปในห้องเพราะเข้าใจผิดว่า
0: คิดว่าจะมาทำร้ายผมมาสิ
1: แกก็ว่าไป
0: งั้นตำรวจที่เข้าเวรอยู่ก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับทราบเลย
1: พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
0: รวมไปถึงตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหลักฐานภายในห้องที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธปืนของดาบนี้ด้วย
1: ซึ่งก็จะต้องทำการตรวจปัสสาวะ
0: หาสารเสพติดในร่างกายของบุคคลทั้งหมด
1: หญิง4ชาย1ด้วยตำรวจด้วย
0: ผู้หญิงก็รับแต่ละภาพหมดแล้วค่ะ
1: เหลือเพียง
0: ดาบคนเดียวนี่เนี่ย
1: ต้องไปตรวจทีนะ
0: อย่างไรก็ตามหากตัวดาบตำรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
1: ก็จะถูกดำเนินคดี
0: ตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: ไม่มีการละเว้นกันนะ
0: คุณโดนวินัยไปด้วยคุณก็โดนทางคดีไปด้วย
1: โดนด้วยเสพด้วย
0: สองเด้งอ่ะสองเด้งอ่ะสองเด้งอ่ะ
1: ยิงด้วย
0: อ่ะคนธรรมดาเขาโดนเด้งเดียวนะยังแย่เลย
1: อ
0: ันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ซะเองโดนสองเด้ง
1: สองเด้งเลย
0: ก็สวยงามตามท้องเรื่องอ่ะสิ
1: ว่ากันไปนะ
0: มาถึงชุมพรอีกแล้วครับ
1: ไอ้จังหวัดชุมพรนี่เป็นยังไง
0: ตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่ารถขนยาบ้า100กิโลเมตรกว่านะ
1: 100กว่ากิโล
0: พอจับได้อ้าวนึกว่าใครที่ไหน
1: เป็นยังไง
0: อดีตเคยเป็นตำรวจเคลียร์เส้นทางนี่เอง
1: ผลสุดท้ายโดนจับไง
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากทางหลวงนะครับ ออกทำการจับกุมนายวรวุฒิหรือว่าแจ็ค
1: อายุ43ปีอดีตตำรวจ
0: แล้วก็มีนายนายอายุ28ปีคนนี้ไม่มีสัญชาติ
1: แล้วก็นายพิทักษ์หรือว่านายบิ๊กอายุ28ปี
0: ในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาติดให้โทษประเภทหนึ่ง
1: มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้า
0: ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและกระทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
1: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
0: จับได้ที่บริเวณถนน หลวงทางหลวง41สายเอเชีย
1: ขาล่องใต้ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ยึดยาได้ว่าได้ทั้งหมด
1: 612,000 เมตร
0: รถกระบะโตโยต้ารีโวทะเบียนกาญจนบุรี
1: แล้วรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
0: ทะเบียนจังหวัดเดียวกันกาญจนบุรี
1: โทรศัพท์มือถือก็มี4เครื่องนะ
0: ครับ
1: จับกุมกันได้
0: สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ลงไปส่งที่สุราษฎร์ธานี
1: จึงได้วางแผนและก็ซุ่มสังเกตการ
0: บนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต
1: ้ตำบลท่าแซะจังหวัดชุมพร
0: พบรถยนต์ตรงตามที่รับแจ้งมา2คันคันแรกเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์
1: สีขาวทะเบียนกาญจนบุรี
0: ขับนำหน้าแล้วก็มีกระบะโตโยต้ารีโวทะเบียนกาญจนบุรี
1: ขับตามหลังมาห่างกันประมาณ2กิโลเมตรนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็เปิดไฟแว๊บๆแว๊บๆส่งสัญญาเรียกให้หยุด
1: ขอตรวจค้นในคลา
0: สรถกระบะรีโว่กลับกดคันเร่งซิ่งหนีทันที
1: ตำรวจทางหลวงก็จึงได้ระดมรถวิทยุ4คัน
0: ว2ว4ว8ว9ว10สกัดจับหน่อย
1: 100กว่ากิโลนะ
0: กระทั่งถึงหน้าตลาดอวยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
1: คนขับรถกระบะเห็นตำรวจตั้งด่านสกัดอยู่ด้านหน้า
0: พยายามเลี้ยวกลับรถกระทันหันส่งให้เสียหลักเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งสวนมา
1: จนกระทั่งรถพังยับเยินไปต่อไม่ได้
0: เจ้าหน้าที่ก็จับกุมนายคนขับ
1: พร้อมกับ
0: ตรวจค้นเบาะหลังพบยาบ้าซุกอยู่ในรถ3ใบ
1: ก็ 612,000 เม็ดเนี่ยนะ
0: ครับสอบถามในนายสารภาพว่ารถฟอร์จูเนอร์คอยขับนำทางเนี่ยจึงก็สกัดจับรถฟอร์จูเนอร์ที่ทางหลวง41กิโลเมตรที่6
1: ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
0: ควบคุมตัวในแจ็ควราวุธเนี่ยนะ
1: อ
0: ันนี้เคยเป็นตำรวจที่โดนไล่ออกจากราชการนะ
1: ไล่เรื่องอะไรอ่ะ
0: ขยันดีขยาบ้านี่แหละแล้วก็พิทักษ์อีกคนหนึ่งอายุ28ปี
1: โดนจับกุมกันนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการราชนี
1: ของยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะ
1: ไง
0: แป๊บหนึ่งนะจ๊
1: ะ
0: เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691

0: ัง
1: ขอบคุณหน้า Facebook ยังอยู่ด้วยกันนะน้องมะเมียวมาล่าสุดนี่นะ
0: มะเมียว
1: หลายคนขอเพลงแล้วไม่ได้ฟังอะเนาะเพราะว่ารายการนี้รายการข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ครับขอบคุณแฟนรายการเราที่สตูลด้วยนะว
0: ัน
1: นี้มาพิเศษนะมากลางคืนเนี่ยนะ
0: สตูลเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: ฟังกันได้นะจะอยู่แห่งผลตำบลใดนี่แค่วิทยุมีไม่มีไม่เป็นไรโทรศัพท์มีใช่ไหมเล่าไปที่ Google หน้าโทรศัพท์แล้วพิมพ์ก็ว่าลุงช้างเรดิโ
0: อ
1: ภาษาไทยเนี่ยลุงช้างเรดิโอ
0: เข้าไป
1: แล้วก็ติดตั้งไว้หน้าจอโทรศัพท์นั่นแหละฟังได้ตั้งแต่ตีห้ายัน4 โมงเย็นเลยนะ
0: ใช่
1: ฟังแล้วสบายใจฟังไปเถอะ
0: ฟังกัน
1: ครับผม
0: น
1: ี่มาเรื่องราวของญาติยื่น 300,000
0: ศาลไม่ให้ประกัน
1: รองนายกอบต.ไปข่มขืนสาวออทิสติก
0: ยายเบาใจวันว่าจะถูกข่มขู
1: ่โอ้ไม่ให้ประกันอย่าไปให้ประกันไ
0: ม
1: ่ทำไมอย่างนี้นะ
0: ไม่รู้จะข่มขืนให้ได้อะไรกันขึ้น
1: เป็นระดับรองนายกองค์การบริหารตำบลที่อำเภอลานสักนะ
0: เอ้าที่จังหวัดไหนเนี่ยลานสักเนี่ย
1: จังหวัดอุทัยธานีสิ
0: เอาท่านไปดูหน่อยที่ท่าน
1: ร้านยาบุญชัยอยู่ทับทันนะ
0: ไปซื้อกัน
1: เออแล้วก็ร้านผู้สีสูนหนังสือนะ อย
0: ู
1: ่หนองช้างไปซื้อได้
0: หนองช้างอุทัยเนี่ยนะ
1: พนักงานสอบสวนสภ.ลานสักนำตัวรองนายกอบต.แห่งหนึ่งของตำบลลานสักอายุก็65 ปีแล้ว
0: ไปขออำนาจศาลจังหวัดอุทัยธานีฝากขัง
1: ในคดีคณะกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน15 ปี
0: ต่อมาญาติได้ยื่นคำร้อง
1: ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงิน
0: 300,000 บาท
1: แต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
0: ต้องหาจริงดังถูกควบคุมตัวไปตามกระบวนการของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: โดนจับกันไป
1: นะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่
0: ไปที่บ้านของหญิงวัย80 ปี
1: ผู้เป็นยายของหญิงสาววัย20 ปีซึ่งมีภาวะออทิสติกครับ
0: น่าสงสาร
1: เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1: ผู้นำชุมชนแล้วก็ตำรวจเข้าเยี่ยมดูแลความปลอดภัย
0: พร้อมกับดูแลสุขภาพของคุณยายก็ด้วย
1: เบื้องต้นพบว่าสุขภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติครับถ
0: ้
1: าหลานไม่ข่มขืนคงไม่โดนข่มขืนก็คงไม่มาดูแลเนาะยายเนาะ
0: โอ้80แล้วยืนเนี่ย
1: แกกระโชเล่ปีเนี่ย
0: ผมยังแค่50 กว่าเนี่ยคุณก็เน
1: า
0: ะ
1: มุสาเนี่ยอาศัยทำบุญเยอะมั้ง
0: เป็นไง
1: กล้ามุสาขนาดนั้น
0: ลดลงมาได้เนี่ยเยอะเนี่ย
1: ทีนี้ผู้เป็นยายเนี่ยท่านอายุ80ท่านยังแข็งแรงอยู่นะ
0: แกก็บอกรู้สึกเบาใจขึ้นนะ
1: เนื่องจากว่าได้ยื่นเรื่องขอรับการคุ้มครองพยานแล้ว
0: โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบตรวจตา
1: และก็ดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
0: หลังจากครอบครัวเคยก้าวอ้ากล่าวอ้างว่า
1: ถูกผู้ต้องหาเนี่ยข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัว
0: ประกอบบ้านของตนนั่นน่ะ
1: ทั้งสองฝ่ายอยู่ก็ติดกันด้วย
0: อยู่ติดกันน
1: ่ะอ้าวบ้านอยู่ติดกันเลยน่ะห้องน้ำติดกันแอบมองทุกวันเลยเคียวเนี่ยนะจึงกังวลว่าอาจไม่ได้รับความปลอดภัย
0: ผู้เป็นยายยังกล่าวอีกว่า
1: ก่อนหน้านี้เคยมีปากมีเสียงและได้รับถ้อยคำข่มขู่หลายครั้ง
0: จนทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับ
1: โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหลังตั้งแต่มีตำรวจมาดูแลอย่างตอนนั้นโอ้ยมันเบาใจ

0: สอบสวนก็ต้อง
1: รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไป
0: ส่วนหญิงสาวขณะนี้พักอยู่กับแม่ที่กรุงเทพ
1: แล้วก็อยู่ในการดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ช
0: ิดเนื่องจากว่าครอบครัวยังกังวลว่าหากกลับมาอยู่บ้าน
1: อ
0: าจเสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือ
1: ก่อเหตุซ้ำอีกก็ได้นะ
0: คนดีๆไม่ทำมันนะ
1: ผมถึงกระทั่งคนไม่ค่อยจะเต็มมานะ
0: ครับ
1: น่าเห็นใจ
0: อะไรบ้านใกล้เรือนเคียงมันจะไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แล้วบ้านเดินถึงกันได
0: ้เ
1: ล
0: ยก็บอกว่าห้องน้ำติดกันแอบมองทุกวันเลยเชียวไหมเห็นรูหน่อยเดียวเนี่ยนะ
1: นาน
0: อ่ะเนี่ยวันช่วงนี้ผมสบายๆเนี่ยถ้าไม่ได้โฆษณาอะไรเลย
1: ครับ
0: ครับเพราะเราทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้หลายๆท่านนะครับรู้ดีว่าไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้จริง
1: ปวดเมื่อย
0: ครับไทยแคลพัดก็เป็นการเสริมกระดูกเสริมข้อ
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: น้ำมันงาดำก็ลดเขาเรียกว่าไปเพิ่มความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ที่มันดังก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
0: รู้ว่ามารักกินนกเนี่ยกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้ได
0: ้ครับยาโรงพยาบาลเบาหวานเนี่ยกินไปเลยแล้วก็กินมารักกินนกของเราไปนะครับการดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ดูแลกันด้วยยาหญ้าบิงก็ได้2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงเนี่ย
0: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
1: ้ดีแคร์ก็กระปุกละ800เนี่ย
0: ครับดีแคร์650
1: 650นะ
0: อือ2กระปุก
1: ยาหญ้าบิงนี่800
0: ใช่หรืออยากจะดูแลเรื่องไตก็โปรมิกออย
1: โปรมิกออยก็2กระปุก650บาท
0: ถ้าเราลดอาหารเรื่องเค็มได้มันก็ไม่ต้องกินก็ได
1: ้ประหยัดด้วย
0: ถ้าเราไม่กินเค็มสักอย่างเนี่ยอะไรมันก็ไม่เกิด
1: กินเค็มมากตาย
0: คนเราเนี่ยสุขภาพเราทุกวันนี้มันเกิดจากอาหารทั้งนั้นแหละครับดื่มนี่ครับโกโก้ชงร้อนๆชูลุงช้างนี่แหละครับ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: สองกล่องเนี่ย30แก้วเนี่ย500บาทอ่ะ
1: จะซื้อ2กล่องไปเลย
0: 2กล่องเนี่ย500บาท
1: นะโกโก้นะ
0: ครับ
1: อ
0: ร่อยหอม
1: อร่อย
0: ความหวานเกิดจากสุคโรสไม่ใช่น้ำตาลนะ
1: อันนี้ใช้สุคโรสนะ
0: ความมันเกิดจากมะพร้าวนะไม่ใช่ไขมันทรานนะครับนะดูแลสายตาก็มีโคชิบุรี่อะไรเงี้ยข้อกระดูกก็จะมีโคแคลเซียมผสม มีเห็ดลิ้นจือด้วยเนี่ยครับ
1: นาน
0: โกโก้
1: โกโก้ชู
0: ชงกับกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: ชงกับกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
1: ้ได้เหมือนกันเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ไบโอดีนะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยสร้างโปรตีนให้กับร่างกายครับ
1: ไปเติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ครับไบโอดีนะ
1: ปุกเรา690บาท
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเรามีฟอกัส
1: รับประทานฟอกัสเนี่ย
0: ใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ย
1: ก็รับประทานไซเลียมจอยก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแคปซูล
1: หรือจะเป็นทางด้านของ
0: จอยมิกฟู้ดเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: เลือกเอาแต่ท่านถนัดกันแล้วกัน
0: ราคาเดียวกัน350บาท2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งเหมือนให้ห้าวเลยยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับทั้งหมดคือผู้สนับสนุนกันรวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ขอบคุณที่สั่งมาขอบคุณที่เชื่อใจขอบคุณที่ใช้ดีแล้วบอกต่อวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนแล้ว
1: ลากันแล้วนะ
0: ขอบคุณทุกการติดตามและฟังกันแฟนคลับพี่บิดาก็พวกนี้ที่วัดไหลกันแล้วกันเนาะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ฟอกัสฟอกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกาย

0: 03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตูนแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ
9: ครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
17: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูด แต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าว
2: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
18: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
19: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
20: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
21: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ 0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
21: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
22: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: ุสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้มากับกำลังใจนะคะมาส่งกำลังใจให้ในหลายๆพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่วันนี้มากับกำลังใจก่อนเลยข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีทุกวันนะคะติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดฟังตอนตี3ก็มาติดตามเก็บตกฟังกันได้ตอนตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป612ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์จิตจำใส20กันยายนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีเรื่องราวของข่าวมาเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวขายยาวไว้ที่หลังเนาะเล่าข่าวก่อนนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวสำคัญที่ต้องติดตามปุ้มพาไปดูสถานการณ์น้ำป่าที่มวกเหล็กกันก่อนเลยนะเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเมื่อวานนี้นะคะจากปริมาณฝนถล่มที่สระบุรีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กค่ะส่งผลให้น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางจราจรหลายจุดชาวบ้านต้องเร่งหนีน้ำขณะที่พื้นที่บ้านท่าเสาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า25หลังคาเรือนประชาชนติดอยู่ในบ้าน6หลังเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กโดยเฉพาะที่ตำบลมวกเหล็กเนี่ยวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำหลากท่วมขังในหลายพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือพื้นที่หมู่6และหมู่12มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนหมู่13ตำบลบ้านท่าเสาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง25หลังคาเรือนมีประชาชนติดอยู่ในบ้านถึง6หลังคาเรือนด้วยกันนอกจากนี้พื้นที่ตำบลท่าเสาใกล้กับวัดท่าเสาก็มีชาวบ้านติดอยู่ในบ้านน้ำป่าไหลหลากมีชายสูงอายุประมาณ90ปีหญิงวัย30ปีแล้วก็เด็กชาย5เดือนติดอยู่ในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็นำออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยขณะที่เส้นทางจราจรได้รับผลกระทบ2จุดด้วยกันบริเวณทางเข้าหมู่บ้านซับระดูหมู่6ถนนแก่งคอยแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่13น้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่อำเภอมวกเหล็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กกำนันผู้ใหญ่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีและอาสากู้ภัยในพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประสานกับการไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนะคะแล้วก็มีอาสากู้ภัยในพื้นที่ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนล่าสุดเนี่ยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนี่ค่ะมวกเหล็กเมื่อวานช่วงเย็นถนนเสียหายหลายสายน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ถนนขาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่มวกเหล็กโดยเฉพาะที่ตำบลมวกเหล็กแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือล่าสุดนี้ปลอดภัยนะคะน้ำหลากประมาณ30นาทีได้ค่ะก่อนที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ทิ้งความเสียหายให้กับทรัพย์สินของชาวบ้านไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะแล้วก็ มีเหตุการณ์สลดใจค่ะนักท่องเที่ยวตกหน้าผาน้ำตกกวงโตนเป็นนักท่องเที่ยวหญิงวัย48ยืนถ่ายรูปค่ะเกิดลื่นตกหน้าผาที่สูงกว่า10เมตรเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะพบร่างที่ไร้สัญญาณชีพกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ประมาณ4โมงเย็นได้รับแจ้งจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มว่ามีนักท่องเที่ยวลื่นตกหน้าผาบริเวณน้ำตกกวงโตนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์เวรโรงพยาบาลโขงเจียมลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะมีเจ้าหน้าที่อุทยานพร้อมกู้ภัยอำเภอโขงเจียมเร่งเดินเท้าลัดเลาะเส้นทางธรรมชาติกว่า3กิโลเมตรเข้าไปกว่า2ชั่วโมงการช่วยเหลือก็ทุลักทุเลค่ะปรากฏว่าไปถึงจุดที่เกิดเหตุก็พบร่างของนางสาววันวิสาอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดสงขลาในสภาพที่ไม่มีสัญญาณชีพแล้วเจ้าหน้าที่พยายามทำ CPR แต่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้ก็ลำเลียงร่างขึ้นมาด้วยความยากลำบากจนมืดอ่ะคุณผู้ฟังขากว่าที่จะนำร่างออกมาเพื่อส่งตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพทั้งหมด14คนโดยหัวหน้าทีมก็ระบุว่ามาบ่อยครั้งก็เลยไม่ได้ขอเจ้าหน้าที่นำทางก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตเดินลงไปถ่ายรูปที่บริเวณชั้น2ของน้ำตกแล้วเกิดพลาดลื่นถลายตกลงไปที่ชั้นล่างสุดที่มีความสูงกว่า10เมตรเป็นเหตุให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดต่อครอบครัวเพื่อให้เดินทางมารับศพในเบื้องต้นครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีซึ่งทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้มก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวว่าเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติกำลังสวยงามแต่น้ำตกและลานหินจะมีตะไคร่น้ำที่มีความลื่นสูงมากขอให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเสี่ยงหรือหน้าผาสูงชันหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีในขณะที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มก็โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Facebook ของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็น Facebook ชื่ออุทยานแห่งชาติผาแต้มหรือผาแต้ม National Parkก็โพสต์ข้อความระบุแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวพลัดตกจากที่สูงบริเวณน้ำตกกวงโตนผาชนะใดและขอร่วมไว้อาลัยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี่ค่ะพร้อมทั้งมีข้อความเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังเนื่องจากฤดูนี้ความสวยงามตามธรรมชาติแต่ว่ามันลื่นเนี่ยค่ะยังไม่หมดนะคะ ขออภัยค่ะมีเหตุระทึกล่าสุดนี่สองเด็กนักเรียนหญิงพลัดตกท้ายรถรับส่งที่ยโสธรขนส่งสั่งปรับแล้วก็ให้พักการใช้รถกันเลยค่ะเรื่องราวของความปลอดภัยของรถรับส่งในการรับส่งเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็หันมาใช้เป็นรถตู้แต่ในขณะที่ก็ยังมีรถสองแถวรับส่งเด็กนักเรียนล่าสุดเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ที่สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครองเมื่อนักเรียนชาย2คนพลัดตกจากรถรับส่งนักเรียนประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล3แยกอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธร เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 17:00 นวันที่15กันยายนโดยเบื้องต้นเนี่ยเด็กนักเรียนได้พิงแผงกั้นประตูด้านหลังรถแล้วก็หลุดออกจากตัวล็อกขณะที่รถกำลังแล่นล่าสุดภาพก็คือน้องยืนพิงไอ้รถสองแถวมันจะมีเหล็กยื่นออกมากั้นนะคะน้องพิงแล้วก็มันหลุดน้องก็กลิ้งตกลงมาค่ะขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ซึ่งทางด้านของนายขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนางพรอินขำเลิศขนส่งจังหวัดยะโสธรก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมหารือเมื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอาการบาดเจ็บของน้องเนี่ยหลังจากที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทามีบาดแผลถลอกบริเวณหัวเข่าและขาซึ่งขณะที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาก็ติดตามดูแลน้องอย่างต่อเนื่องประเมินผลสภาพจิตใจล่าสุดน้องสองคนก็คลายความวิตกกังวลส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์และการเยียวยาเนี่ยน้องมีประกันชีวิตที่โรงเรียนทำไว้ก็ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนขณะที่ผู้ประกอบการรถรับส่งก็ตกลงชดใช้และเยียวยาสภาพจิตใจให้กับผู้ปกครองนะคะแต่ผลการตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนคันดังกล่าวเนี่ยพบว่าไม่ได้ขออนุญาตใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนอย่างถูกต้องและขาดการชำระภาษีประจำปีก็ดำเนินคดีแล้วก็เปรียบเทียบปรับ3ข้อหาหนักเลยนะคะตามพ.ร.บ.รถยนต์ใช้รถที่ยังไม่ได้เสียภาษีปรับไม่เกิน 2,000 ดัดแปลงต่อเติมเสริมข้างและหลังคาโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับอีก 2,000 นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปรับจ้างรับส่งนักเรียนไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนปรับอีก 2,000 พร้อมทั้งสั่งการให้พักการใช้รถดังกล่าวจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายขับปกติได้แต่รับส่งนักเรียนไม่ได้โชคดีที่ไม่มีรถหลังตามมานะเพราะถ้ามีรถหลังตามมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุสลดใจมากกว่านี้แล้วก็โชคดีที่น้องไม่เป็นอันตรายมากไปกว่านี้ค่ะนี่แหละและที่สำคัญก็คือยังไม่ต่อทะเบียนเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารถไม่ได้ต่อทะเบียนทำไมยังกล้าวิ่งจริงนะหลายคนก็ยังดื้อดึงนะทะเบียนขาดยังขับอยู่ได้นี่ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมรถปุ้มเนี่ยต้องต่อทะเบียนวันที่10สิงหาคมมันหมดวันที่10สิงหาใช่ไหมผมก็ไม่ได้ดูนะก็ลืมไปเหมือนกันแวบหนึ่งนึกขึ้นมาได้เฮ้ยมันหมดเดือนนี้ป่ะวิเหลือไปมองสิอื้อหือเข้าสู่วันที่28 29สิงหาแล้วอะบุ้มจอดเลยคุณผู้ฟังไม่กล้าขับแล้วก็ค่อยๆขับไปตรวจสภาพแล้วก็ไปต่อทะเบียนเลยมาตั้งเกือบสิ้นเดือนอะไม่กล้าขับเลยกลัวถ้ามันอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราไม่รู้เนาะอุบัติเหตุไงถ้ารู้มันก็ไม่เกิดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมันอะไรฉุกเฉินขึ้นมาประกันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะไม่ได้เลยบุ้มตื่นเต้นไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานบุ้มเล่าเรื่องของบ่อนที่เชียงใหม่เป็นบ่อนพนันถาวรรายใหญ่มีผู้เล่นกว่า100รายยึดของกลางทรัพย์สินได้กว่าล้านบาทเนี่ยเปิดอยู่กลางเมืองเลย2ปีมาแล้วกว่าที่จะมีชุดปราบเซียนนครพิงเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะที่เข้าไปจับอะรอดหูรอดตาตำรวจมาได้ตั้ง2ปีคุณผู้ฟังอยู่กลางเมืองอย่างชัดเจนเลยล่าสุดประมาณ 18:30 นาทีคำสั่งมาเลยค่ะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้พลตำรวจตรีดำเนินกันอ่องผู้ทรงคุณวุฒิช่วยงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่างหนังสือย้ายค่ะย้ายตำรวจระดับสูงในท้องที่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ภูมิกับเด้งก่อนเลยสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกโดนก่อนเลยเนี่ยเปิดอยู่ได้ตั้งนานรอดหูรอดตาและชุดจับกุมเนี่ยเป็นชุดเจ้าที่ฝ่ายปกครองอย่างที่บุ้มเล่าไปเมื่อวานนี้ว่าไม่รอดแน่เดี๋ยวงานเข้านะคะงานเข้าจริงๆประมาณนี้เลยเด้งฟ้าผ่าแล้วก็มีเรื่องของอันนี้ผู้รับเหมากลางดึกเมื่อวานนี้เหตุยางมาต่อยร่วงใส่รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากบริเวณถนนพระราม9ฝั่งขาออกแขวงหัวหมากเขตบางกะปิตั้งแต่สะพานข้ามคลองแสนแสบจนถึงแยกรามคำแหงอ่ะส่งผลให้รถเสียหาย72คันมีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.หัวหมากจากการตรวจสอบพบว่าบนสะพานข้ามแยกมีการก่อสร้างลาดยางมาต่อยอยู่มีนายช่างผู้ควบคุมงานของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วช่างก็ฉีดน้ำยางมาต่อยลงบนสะพานทำให้น้ำยาเนี่ยไหลลงท่อน้ำแล้วก็หยดใส่รถที่สัญจรไปมาอยู่ด้านล่างได้รับความเสียหายสินะคะล่าสุดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้รับเหมาเป็นความผิดทางแพ่งผู้รับเหมาก็ยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเนื่องจากมีการประกันภัยการก่อสร้างเข้าไว้แล้วมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงานกับผู้เสียหายนำรถเข้าซ่อมแล้วก็นำใบเสร็จมาเบิกจ่ายตามจริงก็รับการเยียวยากันไปนะคะเป็นความมักง่ายเป็นความช่วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายนะเมื่อวานนี้ก็มีผู้คนจำนวนมากที่เขาแจ้งความก็ได้รับการเยียวยากันไปนะคะแล้วก็มีเหตุแตกตื่นอันนี้ที่พัทยาค่ะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นศูนย์กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาค่ะรับแจ้งมีเด็กทารกแรกคลอดบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลบีชเฟสติวัลฝั่งพัทยาสาย2ค่ะคุณแม่กำลังจะคลอดทารกก็ประสานทีมแพทย์และพยาบาลเมืองพัทยาไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยเป็นบริเวณกั้นส่วนการแสดงหุ่นไดโนเสาร์ค่ะจุดเกิดเหตุพบทารกแรกเกิดเพศหญิงไม่สวมเสื้อผ้านอนจมกองเลือดสายสะดือติดอยู่ช่วงแรกที่พบเนี่ยน้องไม่ร้องนะคะพอจับร่างน้องขึ้นมาร้องดังสนั่นเลยค่ะกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็นำผ้ามาคลุมและอุ้มตัวทารกไว้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือขณะผู้เป็นแม่เนี่ยหายตัวไปแล้วค่ะระหว่างที่เขากำลังช่วยเด็กอ่ะเจ้าหน้าที่ออกกระจายกำลังติดตามตัวจนเจอแม่คือนางสาวอาทิตยาสุธารสอายุ40ปีเป็นชาวกรุงเทพค่ะสภาพอิดโรยนั่งอยู่ที่ห้องน้ำชั้นจีของห้างหญิงสาวคนนี้นำรกทิ้งลงถังขยะกู้ภัยและทีมรักษาความปลอดภัยประจำห้างก็ทำการช่วยเหลือจากนั้นก็นำไปจุดที่คลอดลูกอ่ะแล้วก็พาแม่ลูกส่งโรงพยาบาลพัทยาเบื้องต้นเนี่ยทารกเพศหญิงน้ำหนัก 1,600 กรัมกิโล6ขีดเองอะแต่ว่าร่างกายปลอดภัยทั้งแม่และเด็กส่วนแม่ได้อยู่สภาวะตกเลือดอ่อนเพลียอย่างรุนแรงให้ข้อมูลว่าเป็นการตั้งครรภ์ท้องที่3อายุครรภ์ประมาณ 7-8 เดือนช่วงเช้าเนี่ยปวดท้องมากขณะกำลังนั่งพักอยู่บริเวณหน้าห้างแล้วก็เกิดคลอดลูกกระทันหันแต่ไม่ได้ห่วงลูกค่ะวิ่งไปล้างตัวเอ้าแล้วลูกล่ะไม่รู้ไปล้างตัวในห้องน้ำก่อนเลยเจ้าหน้าที่มาถึงก็เลยเจอแต่เด็กไม่เจอแม่ไงแต่ว่าพี่วินที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นแม่เด็กเนี่ยนั่งอยู่กลางแดดหน้าห้างแล้วก็เดินโซซัดโซเซไปเกาะรั้วโชว์ไดโนเสาร์อ่ะเป็นรั้วกั้นข้างในเป็นสวนไดโนเสาร์ที่จัดแสดงอยู่ทำท่าเหมือนจะเบ่งอ่ะสักพักเด็กหลุดลงมานอนกองอยู่กับพื้นอ่ะก็คือคลอดเองอ่ะแต่ว่านาทีนั้นทุกคนที่เห็นก็ตกใจรีบไปช่วยเหลือทารกแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่มาส่วนตัวแม่เนี่ยเดินหายไปแล้วก็ไปเจออยู่ในห้องน้ำของห้างนั่นแหละโอ้ยดีนะน้องไม่เป็นอะไรมากอ่ะหลุดโบ๊ะลงมานี่ถ้าเกิด กระทงกระแทกอะไรขึ้นมาเนาะโหคุณผู้ฟังแล้วไม่ได้ห่วงลูกเลยตกลงเขาเจตนายังไงเอาเป็นว่าปลอดภัยก็แล้วกันท้อง3คลอดกันอย่างนี้เนี่ยนะฟังแล้วก็รู้สึกกลัวเรื่องของโจรใจบาปที่ตระเวนลักสายไฟวัดแล้วมันกระทบกับพิธีชาปนกิจศพอะวัดวาอารามก็ไม่เว้นนะที่จันทบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายเดชาอายุ31ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ตระเวนลักตัดสายไฟตามบ้านเรือนประชาชนและสถานที่สำคัญในตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีสืบเนื่องมาจากนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คนร้ายแอบตัดสายไฟเป็นสายไฟที่ต่อไปยังเมนเผาศพของวัดโค้งสนามเป่าทำให้ไฟฟ้าขัดข้องกระทบต่อพิธีชาปนกิจแถมยังตระเวนลักสายไฟเครื่องปรับอากาศตามบ้านเรือนประชาชนที่เขาเพิ่งติดตั้งเสร็จประสานกล้องวงจรปิดตรวจสอบแจ้งเบาะแสแล้วติดตามจับกุมพอจับได้ก็รับสารภาพว่าขโมยสายไฟไปปอกขายได้เงินมา 2,000 เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนค่ะแล้วก็ดำเนินคดีไปค้นที่ห้องเจอของกลางแล้วก็เจอหญิงสาวที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันมีฉี่ม่วงหญิงสาวที่พักอยู่ในห้องอ่ะดำเนินคดียาเสพติดไปด้วยเลยแล้วก็มีของกลางส่วนที่เหลือก็ไปต้องตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าที่รับซื้อไว้มีผู้ร่วมก่อเหตุไหมก็ดำเนินคดีกันไปค่ะวัดวารามก็ไม่เว้นดูเถอะแล้วก็เดือดร้อนดิทำพิธีชาปนกิจไม่ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนี่ยังไม่ได้ขายยาเลยขายยาก่อนนะจะสั่งซื้อโทรมาเลย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855 517 9025 0855 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องราวใหญ่โตเลยเพราะว่าทำเอาหลายคนตกใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะเนื่องจากมีเหตุเผาโรงลิเกค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเดือดเลยนายคอมเมดี้โพสต์ข้อความกลางดึกพร้อมตั้งคำถามรุนแรงไปไหมมีเหตุเผาโรงลิเกกลางดึกซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตกลายเป็นประเด็นร้อนแรงกันเลยค่ะคุณผู้ฟังว่ามันเกินไปไหมแบบเนี้ยมีการโพสต์ Facebook จากคุณนายเดอะคอมเมดี้ศิลปินตลกที่มาโพสต์เรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยภาพหลังโรงลิเกของรุ่นน้องคนสนิทถูกลอบวางเพลิงกลางดึกโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าทำเกินไปหรือเปล่าถึงขนาดต้องเผาโรงลิเกกันเลยเหรอน้องเขาก็ไปทำอาหารกินทำไมต้องทำขนาดนี้ผมว่ามันเกินไปมาเผาตอนตี 4 ตี 5ถ้าไม่มีลิเกตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงอีก 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะย้ายออกแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่วัดไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวจิตใจของคนนี่มันก็สุดจริงๆนอกจากนี้ก็ยังอัดคลิปชี้แจงว่ามันเกินไปไหมคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไงนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงลิเกประมาณช่วงตี 4 ถึงตี 5แล้วก็อยู่ในพื้นที่วัดโชคดีที่มีชาวคณะตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วเห็นว่าไฟลุกถ้าไม่มีคนเห็นจะทำยังไงนี่ค่ะคือลิเกไปปิดวิกประกอบอาชีพสุจริตไม่ได้ไปปล้นไปฆ่าใครมันก็เกินไปไหมนี่ค่ะแล้วก็จากข้อความที่คุณนายคอมเมดี้เขาโพสต์มาเนี่ยนะคะล่าสุดพระเอกลิเกคณะคุณหนูรักแท้ก็ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อว่าอาชีพของผมร้องรำอยู่บนเวทีโรงลิเกก็คือบ้านมาทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอีก2วันก็จะย้ายที่แล้วอะไม่เห็นต้องมาทำขนาดนี้เลยนะคะนอกจากโรงลิเกด้านหลังที่เสียหายแล้วเนี่ยรถที่จอดอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็เสียหายไปหลายคันชุดลิเกไหม้ไป10ตัวสูตรกล่องแต่งหน้าไหม้หมดเลยนี่ค่ะไม่ใช่ไฟฟ้าและดวงจรมีเสียงรถเข้ามาแล้วก็มีเสียงขวดระเบิดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงนะคะก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนในวงการมาให้กำลังใจเนี่ยค่ะเป็นลิเกคณะคุณหนูรักแท้มือมืดปริศนาเหตุเกิดในช่วงประมาณตี 4 ตี 5ของเมื่อวานนี้นะคะคือจริงๆก็แจ้งความเถอะก็ต้องดำเนินการแหละ พราะว่ามาเผาแบบนี้แล้วสิ่งที่เสียหายก็คือชุดลิเก10ตัวสูตรและกล่องแต่งหน้าไหม้หมดเลยปุ้มเล่าให้ฟังนะคะชุดลิเกเนี่ยชุดหนึ่งอะไม่ใช่ถูกๆนะที่เราเห็นเสื้อกระโปรงแล้วก็กางเกงซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแบบที่แตกต่างกันไปเฉพาะโครงนี่ก็เป็นเกือบหมื่นแล้วมั้งเฉพาะแค่ค่าตัดน่ะโครงอย่างเดียวยังไม่รวมเพชรหรือคริสตัลที่ฝังลงไปชุดหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะคะอย่างธรรมดาก็5หลักปลายๆด้วยแล้วของเขา10ชุดเนี่ยไม่หมดอ่ะคุณบ้าหรือเปล่าลิเกไปปิดวิกเขาไปเปิดการแสดงเนี่ยเขาไปทำงานนะหน้าฝนน่ะมันไม่ใช่ฤดูเทศกาลเนาะคือมันไม่ใช่หน้างานไงลูกน้องในคณะก็ต้องกินต้องอยู่ครอบครัวก็ต้องมีกินมีใช้เขาเล่นอยู่ที่วัดปิดการแสดงที่เขาเรียกเปิดการแสดงที่เขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยรายได้มาจากเก้าอี้ผู้ชมแล้วก็แม่ที่เขาถูกใจแฟนคลับที่เขามาดูมาให้กำลังใจเป็นรางวัลแล้วยิ่งถ้าไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในแต่ละพื้นที่หรือระดับประเทศเนี่ยไม่มีงานเลยนะฤดูแบบเนี้ยแล้วจะไปทำร้ายเขาเพื่อหรือถ้ามีเหตุไม่พอใจใดๆก็ไม่ใช่มาทำร้ายกันแบบนี้เป็นการตัดแขนตัดขาเลยนะชุดลิเกเสียหายเนี่ยทำใหม่นี่แบบโอ้โหแล้วนี่เป็น10ชุดที่ไหม้ไฟไปแล้วรถจอดอยู่ข้างๆก็โดนไฟไปด้วยแล้วถ้าไม่มีคนเห็นมันจะลุกลามกันไปมากกว่านี้แล้วลิเกเพิ่งเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะเก็บของเสร็จกว่าจะหลับตีสี่มันมาสร้างความเดือดร้อนแบบเนี้ยอันตรายมากถึงชีวิตเลยแหละเห็นแล้วเสียดายเลยค่ะแขวนชุดไว้ข้างหลังไหม้หมดเลยอ่ะก็ขอให้แจ้งความขอให้ดำเนินคดีขอให้จับได้นะคะทำร้ายกันมากเกินไปแบบเนี้ยปิดท้ายด้วยเรื่องราวของเหตุสลดอีกแล้วค่ะวันนี้มีแต่เรื่องเศร้าๆที่ชลบุรีค่ะ

0: ในโพรงดินเหตุเกิดที่หมู่10ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านบึงอาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณหลังบ้านพบศพนายวรรณะแซ่หลีอายุ65ปีอยู่ในโพรงดินขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรใกล้กับคลองระบายน้ำมีหญ้าปกคลุมดินบริเวณปากโพรงพบรอยเท้ามนุษย์โผล่ออกมาถึงหัวเข่าเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนำอุปกรณ์ขุดดินนำร่างผู้เสียชีวิตมาชันสูตรต้องขุดลึกไป30เซนแล้วก็ขุดตามแนวนอนลำตัวยาวประมาณ150เซนใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีถึงสามารถนำร่างออกมาได้มือทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้าสภาพคว่ำหน้าอยู่ปลายมือยังมีลูกสุนัขเพิ่งคลอดแล้วก็ลูกสุนัขตายไป2ตัวไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายผู้เสียชีวิตก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้แหละอยู่ตามลำพังโดยมีญาติอยู่บ้านข้างๆพี่ชายของผู้ตายเล่าว่าในช่วงเช้าเนี่ยมาหาน้องบ้านก็อยู่ห่างกัน20เมตรเห็นแต่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไม่เจอตัวก็เลยเดินตามหาไม่พบไปตามที่ทำงานก็ไม่เจอกลับมาที่บ้านเดินสำรวจจนเห็นรอยเท้าโผล่ออกมามีข้อเท้าโผล่ออกมาจากโพรงหญ้าก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยค่ะโดยหลานสาวผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายเป็นคนที่รักสุนัขมากค่ะขนาดตัวเองอ่ะยอมอดแต่หมาต้องได้กินถ้ามีหมาตัวไหนหายไปก็จะออกตามหาเจอกันตอน 5:00 น.ของเมื่อวานนี้ค่ะตอนสายๆก็ไม่มีใครเห็นแหละออกสำรวจบริเวณบ้านจึงได้พบว่ามีเท้าโผล่ออกมาจากโพรงตอนแรกคิดว่าเป็นรองเท้าบูทที่หมาคุยก็ยังไม่ได้เอะใจค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันไม่ได้มีแต่รองเท้าแล้วมีคนอยู่ด้วยเนี่ยค่ะคาดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักแล้วผู้เสียชีวิตก็คงจะเป็นห่วงลูกหมาที่แม่มาคลอดเอาไว้ในโพรงดินก็เลยจะมุดเข้าไปช่วยค่ะแต่ด้วยน้ำฝนที่ตกลงมาแหละแล้วก็ดินมันก็สไลด์ตัวทับลงมาแล้วออกไม่ได้ค่ะนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยแล้วก็จากการสำรวจบริเวณบ้านเนี่ยพบลูกสุนัขเพิ่งคลอดอยู่บนพื้นดินใต้ถุนบ้าน8ตัวมีสุนัขเพศเมียนอนเฝ้าอยู่2ตัวแล้วบริเวณที่พบศพเนี่ยก็เป็นโพรงดินที่เปียกชุ่มอยู่ติดกับคลองระบายน้ำมีร่องรอยสุนัขคุ้ยดินออกมาเป็นโพรงแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นญาติไม่ได้ติดใจค่ะก็ส่งให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงเพื่อชันสูตรแล้วก็รับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาต้องดูว่าในบริเวณนั้นเนี่ยความปลอดภัยมันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะด้วยความห่วงใยเวลาหมดค่ะ6โมงพบกันในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่จะเก็บตกไปติดตามฟังทางวสป .612 ได้ในช่วงตี 5:00 ถึง 6:00 นเช้านะคะแล้วอย่าลืมนะสมุนไพรปราบหนูปุ้มเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ข้าวกำลังออกรวงโดนหนูกัดจัดการเลยค่ะในบ้านที่มีหนูอารวาสโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้า ถามหาวีซ่า2

0: 2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตราย
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้ว ัยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซเจอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไร อยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูล

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: เต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

้องบอกว่าตอนมีละครเรื่องนี้นี่ติดกันงอมแงม รอคอยมานานแสนนานทรมานแค่นี้ก็แย่แล้ว ทำไมต้องขนลุกด้วย แต่ปางก่อนนะก็ต้องบอกว่าเหนือมาแต่งเป็นนวนิยายไทยได้รับความแบบคนนี่โอ้โหชอบมากนะอยากจะย้อนไป เอ๊ะเหนือบางทีถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยถึงว่าไม่ดีนะมันจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมันชาติชั่วขนาดไหน เคยทำอะไรไม่ดีมาบ้าง เนี่ยแต่ปางก่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆนะสร้างเป็นบทละครทีวีแต่งเป็นนวนิยายแล้วก็มาเป็นบทละครเนี่ยแหละเนี่ยชาตินี้ชาติก่อนชาติที่แล้วอดีตชาติเนี่ยมันก็เป็นบริบทของในทางพุทธศาสนาก็บอกกฎแห่งกรรมนะหรือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะคำนี้ก็สะท้อนให้ถึงพื้นฐานของพุทธศาสนาในหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นบุพเพนิวาสานะนะความระลึกชาติได้นะบางทีบางคนก็ยังสัญญาความจำยังมีอยู่นะระลึกได้นะถึงขันธ์ในอดีตนะที่เคยเกิดมานะบางคนรู้หมดเลยนะเคยจะไม่มีนู่นนี่นั่นนะท่านว่าดีไม่ดีนะจุ๋มไม่เอาคนหนึ่งอ่ะกลัวกลัวใจนะอีกอันเขาบอกว่ากรรมเก่านะบุพเพกตะเหตุนะการกระทำที่ทำไว้ในอดีตชาตินะก็ส่งผลมาถึงรูปร่างหน้าตาฐานะนะวิถีชีวิตในชาตินี้ตามหลักก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันเกิดจากกรรมอุตุจริงๆนะนะเขาเกิดมาอย่างนี้บ้าใบบอดหนวดหนวกนะต้องหนวกด้วยนะบางคนทำไมเกิดมารูปงามฐานะดีมันเกิดจากกรรมจริงๆท่านผู้ฟังนะอีกหนึ่งอย่างก็คือเกิดจากบุพเพสันนิวาสนะบางคนก็เคยการอยู่ร่วมกันมาก่อนนะอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะบุพเพสันนิวาสอาจจะหมายถึงญาติพี่น้องนะเคยร่วมกันมาในชาติอดีตชาตินะทำให้ชาตินี้มาเจอกันนะทั้งรู้สึกผูกพันกันก็มีนะบางทีเป็นพี่น้องก็เกลียดกันก็มีนะไม่ถูกชะตาเลยเนี่ยพี่นะมีพี่จุ๋มที่รู้จักกันนะลูกแกสองคนเนี่ยเจอกันชกตลอดมันเป็นคู่ปรับกันนะตอนนี้เขาโตแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปมีชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแต่ปางก่อนหรือจะเป็นบุพเพสันนิวาสก็ตามกรรมเก่าก็ตามนะฮะในทางด้านพุทธศาสนาถ้าเกิดคนจะเกิดมาเป็นคู่กันนะบุพเพสันนิวาสคู่สร้างคู่สมก็ไม่ได้เกิดโดยบังเอิญนะก็มีปัจจัยหนุนนำแต่ในอดีตชาตินะเคยมาเจอใครแล้วเอ๊ะเหมือนเราเคยเจอมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคุ้นคุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะบางคนถ้าเกิดสัญญาความจำเขาดีเนี่ยก็จะจำได้นะเพื่อระลึกชาติได้เนี่ยมันมีจริงนะท่านผู้ฟังนะคะในตำรักพุทธศาสนาเนี่ยคนจะเกิดมาเป็นคู่กันเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกมันมีหลักเกณฑ์สำคัญอยู่สองประการนะปัจจัยที่ทำให้เจอกันก็เคยอยู่ร่วมกันนะในอดีตชาติเคยผูกพันกันเป็นสามีภรรยาเคยเกื้อกูลกันมาแต่ปางก่อนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยปางก่อนเนี่ยนะ
สองก็คือเคยเกื้อกูลกันในปัจจุบันชาติมีปัจจุบันด้วยนะนะการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือทำบุญร่วมกันในชาตินี้ก็ทำให้ได้มาอยู่คู่กันนะตั้งแต่ในอดีตชาติมันก็กรรมในปัจจุบันนะแล้วก็ตามหลักธรรมหรืออย่างที่ได้ยินบ่อยๆจุมก็พูดบ่อยนะฮะสัมมาธรรม4 ประการเนี่ยที่ทำให้เกิดมาคู่กันมีความสุขนะก็คือสัมมาชีวิตธรรมนะก็คือมีความศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสนะมีเป้าหมายชีวิตในทิศทางเดียวกันไปกันได้ศรัทธาเสมอกันนี่สำคัญนะอีกคนบอกโอ้ยทําบุญทําไมเสียดายตังค์เอามากินดีกว่าเงี้ยอีกคนอยากทําบุญจังเลยอะไรเงี้ยไปด้วยกันไม่ได้นะเนี่ยพี่ที่เรียนด้วยกันน่ะแกก็แบบพูดจ๋าเลยนะพี่แมวสามีก็อีกศาสนาหนึ่งเมื่อวานคุยกันคือต้องไปล้างจานเนาะเออก็เดินไปด้วยกันก็คุยก็บอกเอาตกลงสามีพี่ยังอยู่ไหมอุ้ยตุยไปแล้วตุยโอ้แล้วโอ้เหรอแล้วพี่รู้สึกไงอะพี่นะเหมือนถูกรางวัลที่สองฮะคือสามีตุยแล้วเหมือนถูกรางวัลที่สองเอาแล้วรางวัลที่หนึ่งล่ะอะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยพี่ตั้งไว้ว่าจะพี่จะถูกในชาตินี้แหละตลกก็เป็นคนตลกเขาบอกตุยไปแล้วก็มีความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันนะก็ไปด้วยกันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคนมีเป็นคู่นะคู่สร้างคู่สมเนี่ยเขาก็จะมีศรัทธาเสมอกันนะและที่สำคัญก็คือสมศีราตัวนี้ก็คือศีลนะหรือมีศีลเสมอกันนะมีความประพฤติความซื่อสัตย์เสมอกันนะนะและอีกอันหนึ่งก็คือจาคะนะสัมมาจาคะก็คือจาคะคือการเสียสละโอบอ้อมอารีใจกว้างพอกันถึงไหนถึงกันนะเอาเลยอยากทำเลยเนี่ยนะคุณลุงนะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะรู้สึกจะหมดเราจะเหมือนกันหมดทุก4 ข้อนะเป็นบุญจริงๆนะแล้วก็สมปัญญาหรือมีระดับสติปัญญาเสมออันนี้สำคัญนะบางทีมันคุยกันคนละเรื่องนะปัญญาเสมอกันความคิดนะแล้วก็ทำให้คุยกันรู้เรื่องอันนี้สำคัญนะคุยกันรู้เรื่องแนวทางเดียวกันปัญญาเสมอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดมาคู่กันตามแนวคิดทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือแรงบุญแรงกรรมที่เคยทำมาร่วมกันในอดีตนะผสานกับการปรับตัวเข้ากันในปัจจุบันด้วยนะก็จะมีอีกนะประเภทคู่เอาอีกไหมนะประเภทของคู่ครองเช่นคู่บุญคู่กรรมมีอย่างไรบ้างเอาคู่กรรมก่อนแล้วกันไม่ใช่อังอะไรนะฮิเลตอะไรนะฮิเดโกะอะไรอย่างนั้นนะเออนะคู่กรรมเนี่ยนะตัดกันไม่ขาดแต่ก็อยู่กันด้วยความทุกข์เอาสินะเอาสิสร้างความเดือดร้อนให้กันและกันอยู่ด้วยกันด้วยพลังงานลบนะบางคนอยู่ใกล้ๆกันแหละแต่คนละหลังมันคนพลังงานลบมันเยอะนะนะลักษณะของความสัมพันธ์แบบคู่กรรมเป็นประเภทแบบรักแรงเกลียดแรงนะตอนรักแรกก็โอ้โหยอมตายเพื่อเธอได้นะแต่เวลาทะเลาะ กันก็รุนแรงราวกับเป็นศัตรูกันแต่ก็ตัดกันไม่ขาดนะนะอยู่ด้วยกันทุกเลยนะเลิกกันไปก็หลายครั้งก็กลับมาวนเวียนกันอยู่คืนดีกันมั่งตัดใจกันไม่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีนะเหมือนกับถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยกันตัดกันก็ไม่ขาดแต่ก็อยู่กันด้วยความทุกข์นี่คู่กรรมนะสร้างความเดือดร้อนให้กันตลอดไม่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็นำความเดือดร้อนใจมาให้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองอันนี้สำคัญมากนอกใจโอ้โหพูดถึงนอกใจคนนะอยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยนะไม่แอบไปมีกิ๊กมีลูกกันได้ยังไงอันนี้น่าแปลกใจนอนอยู่ด้วยกันทุกวันนะอันนี้เรื่องจริงนะ
โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กรรมด้วยเนาะคนอยู่กันไกลถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่มีใครอยู่กันทุกวันเนี่ยนี่ล่าสุดนี่นะก็ต้องเลิกลากันแอบไปมีลูกอยู่สองคนอันนี้เรื่องจริงนะแต่อย่าไปบอกว่าเป็นใครไม่ดีไปพาดพิงถึงคนอื่นเราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเขาอยู่ด้วยกันทุกวันเขาไปแอบไปตอนไหนเออพน่าคิดนะอ่ะนะนะเรื่องนอกจากเรื่องเงินทองก็ยังนอกใจอารมณ์ร้ายบางทีมีนะตอนนี้เขาฟ้องหย่ากันน่ะฟ้องหย่ากันในสาเหตุทำร้ายจิตใจนี่มีนะท่านผู้ฟังทำร้ายจิตใจพูดไม่ดีพูดไม่เพาะตะคอกตึงตังนะจริงอยู่ด้วยแล้วจิตตกจิตว้าวุ่นไม่ให้เกียรติทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นสาเหตุของการหย่าร้างได้นะจริงท่านผู้ฟังมันทำร้ายจิตใจนี่มันบั่นทอนนะเออนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองการนอกใจอารมณ์ร้ายกันทำร้ายจิตใจนะเป็นภาพรวมเนี่ยแล้วก็ต้องยอมทนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคู่กรรมนะอยู่ด้วยกันก็มีความขัดแย้งระแวงกันไม่ไว้วางใจนะหาความสงบสุขไม่ได้แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยคู่กรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คู่กรรมใช่ไหมเรามาดูคู่บุญบ้างว่ามียังไงเดี๋ยวจะต้องเปิดเพลงคู่กรรมด้วยนะเนี่ยฮิเดโกะอังสุมาลินจริงๆเนี่ยนักเขียนนะคุณธมยันตีเนี่ยท่านศึกษาธรรมะนะแล้วท่านก็เอาไอ้ธรรมะเนี่ยมาผูกโยงแต่งเป็นสภาวะว่าเออสมัยสงครามโลกตุ้มอ่านนะท่านบอกว่ามีคนเนี่ยมาตามท่านถึงบ้านเลยอยากรู้ว่านะฮิเดโกะเนี่ยมีลูกแล้วลูกมีหลานยังไงนะขนาดนั้นกันเลยจริงๆท่านสร้างจากจินตนาการเนาะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเนาะสามารถจะหยิบเอาตรงนั้นมารวมตรงนี้เหตุการณ์ตอนที่ระเบิดลงแถวนี้คือเหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนเรื่องจริงเลยนะท่านก็ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยบางคนมาตามหาดาบพระเอกก็มีว่าอยู่ที่ไหนแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านของพระเอกอยู่ตรงไหนจริงๆมันไม่มีมันมีจินตนาการขันโทมยันตีนะเออนะเอาคู่บุญบ้างคู่บุญคู่สร้างคู่สมเป็นอย่างไรนะเจอกันก็สนับสนุนเกื้อกูลกันนะเริ่มต้นมีความรู้สึกอยู่แล้วอบอุ่นมีไหมเออเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเหมือนอยู่คนละมุมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนี่แหละช่วยกันทำความดีนะพัฒนาทำให้ความรักเนี่ยอย่างเป็นความรักที่มีจาคะเอ้ยขออภัยเป็นราคะเจือปนเนี่ยหรือด้านกามเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชั่วคู่ชั่วยามพออยู่กันไปมันก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันนี่เขาเรียกว่าคู่บุญนะมันคู่บุญก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจสงบไม่หวาดระแวงอารมณ์นิ่งร่มเย็นเป็นเซฟโซนที่ดีซึ่งกันและกันในพื้นที่นะยิ่งอยู่แล้วยิ่งรวยรวยยิ่งเจริญจริงทำมาหากินนะสนับสนุนการงานเงินทองไหลมาเทมาไม่พาไปในทางที่เสื่อมนะถึงอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ก็มีความสุขตันอัตภาพนะจริงนะเข้าใจกันง่ายไม่ต้องพยายามประเภทว่าเอ้ยมองตาแล้วรู้ใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าใจกันง่ายคือไม่ต้องพูดมากนะคุยกันรู้เรื่องมีเหตุผลเพราะว่าศีลมันเสมอกันนะการขัดแย้งก็น้อยมากนะฮะและที่สุดท้ายเลยพร้อมที่จะให้อภัยและให้เกียรตินี่สำคัญมากนะบางทีเราก็มีผิดพลาดเนาะนะเราก็ต้องมีผิดกันบ้างแหละแต่ก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วให้เกียรติกันเวลาผิดใจกันก็ใช้เหตุผลคุยกันไม่ใช่ประชดประชันแกกินเหล้าได้ฉันก็กินได้แกเที่ยวได้ฉันก็เที่ยวได้แต่ถ้าเป็นคนคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเขาจะไม่มีประชดประชันกันแบบนี้ไม่คิดทำร้ายความรู้สึกกัน
นะคะโอเคไหมพอแล้วเนาะจริงๆมันมีอีกเยอะนะนะผู้ชายที่เป็นคู่บุญเป็นลักษณะสามีที่ดีเป็นยังไงภริยาที่ดีเป็นแบบไหนเอาแค่นี้แหละพอละนะโอเคนะเดี๋ยวรายการนี้จะเอ๊ยยังไงเนาะ นะเราก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะคะนะตอนนี้4:37เราเจอกันทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เราออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล. AM สเตอริโอ1,100นะ97กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13นะอันนี้เราเจอกันมานานนะปีนี้เข้าปีหน้าเข้าปีที่19ใช่ไหม19หรือ20เนี่ยต้องมีฉลองกันแล้วนะเออนะครบรอบครบรอบนะฮะเดี๋ยวต้องมีต้องมีนะนะเดี๋ยวจะมีด้วยนะว่าอะไรดีอะแฟนคลับดีเด่นนี่รับไปเลยทองหนึ่งปิ๊บก็นะแล้วก็อีกหนึ่งสถานีนะก็เป็นสถานีเก่าแก่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.นะสมัยก่อนเนี่ยโหจุ่มเนี่ยต้องไปวสป.เขาจะมีประกวดร้องเพลงกันนะจะมีนักร้องลูกทุ่งนะเกิดที่วสป.เยอะนะท่านผู้ฟังนะเสียงดังฟังชัดเจนดีนะแถวแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีนะเนี่ยจุ่มรอเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่จะมีระยองฮิระยองฮิสั้นจันฮิยาวโทรมาสั่งของหรือโทรมาเนี่ยจุ๋มจะดีใจมากเลยนะเพราะตอนนี้ทางวสป.เนี่ยจะฟังทางตะวันออกได้ดีนะฮะลงไปแถวภาคใต้นะจทล.ก็ไม่น้อยหน้านะรัฐการันตันเราฟังได้นะแล้วเคยสั่งของด้วยนะจริงนะท่านผู้ฟังนะตอนนี้เงียบไปเลยแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งนะฮะท่านอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสเคยส่งของไปแฟกซิตออยนะแล้วก็ท่านเป็นผู้นำชุมชนด้วยแล้วก็สามีเนี่ยเสียชีวิตด้วยนะนะตอนหลังเงียบไปเลยคิดถึงนะจริงนะเคยสั่งของบอกโอ้อันนี้ตอนนั้นฟังไม่ลุกขึ้นมันแวบยังไงเนาะจตลอไปถึงนะนะส่วนรัฐการันตันก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นพัดถิ่นนะมีนะฟังติดนะนะสั่งของด้วยอันนี้เรื่องจริงนะบอกก็วันถ้าฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยก็นะก็ฟังคุณจุ๋มได้นะมันเป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะไม่ตรงว่าโอ้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยบางคนบอกฟังผ่านวสป .612 นะนะทางประจวบคีรีขันธ์อะไรอย่างเงี้ยจุ๋มรอตอนนี้จุ๋มรอระยองกับอะไรอ่ะจันทบุรีนะได้ยินไหมนะในเขตภาคกลางในพื้นที่เนี่ยได้ยินกันเยอะนะพี่จงพิจิตน้องอยู่พิจิตยังอยู่ไหมเนี่ยคนขายกับข้าวอ่ะหายไปเลยเนาะนะน่าเคยมันก็จะมีคนไทยพัดถิ่นไปอยู่ในรัฐการันตันเนี่ยมีนะโทรมาบอกแต่ฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะจะพยายามฟังโอ้ถ้าเกิดเขาโทรมาตอนนี้จุ๋มจะบอกว่ามีไลน์ไหมเราจะส่งเป็นเว็บไซต์ไปอยู่ทั่วโลกคุณก็ฟังจุ๋มได้นะเวลาจุ๋มไปต่างประเทศเนี่ยหรือไปในพื้นที่ที่มันแบบพื้นที่สูงอะมากๆจุ๋มก็จะเช็ครายการตัวเองผ่านวิทยุออนไลน์นะฟังแล้วรู้เลยนะแต่ก็ดูอย่างไปต่างประเทศก็ต้องดูนะบางทีเวลามันแตกต่างกันอันนี้โอ้โหฟังชัดแจ๋วนะไม่ต้องไปมีข้อจำกัดในการฟังนะว่ามันอยู่ตรงนี้นะจะฟังชัดไหมเดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยหมดแล้วนะมันเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะฟังกันได้หมดนะฮะอ่ะนะก็ขอบพระคุณมากนะไม่ได้ฟังเฉยๆด้วยนะสั่งของด้วยนะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะรายการนี้ก็จะมีสบู่แซมสันไม่อยากจะเว้าเลยนะตอนที่ทำเนี่ยจ้องก้อยบอกพี่จุ๋ม
สบู่พี่จุ๋มจะตัดมุมไหมนี่ตัดมุมตัดมุมคือปกติสบู่เนาะเขาก็จะทําเป็นกลมๆมันมั่งแต่ทรงกลมจุ๋มไม่ชอบเพราะว่าเวลามันจับแล้วมันหลุดกลมๆเนี่ยนะไม่เอาไม่เอาอันนี้ตัดไปแต่ที่เราเคยใช้กันสมัยก่อนก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมแต่ตัดมุมเป็นแบบรูปไข่เราก็บอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดตัดมุมแล้วน้ำหนักมันจะลดลงไหมลดพี่ก็คือน้ำหนักสบู่แซมสันเนี่ยมัน100 กรัมใช่ไหมคะคือก็ตัดมุมไปเนี่ยมันจะหดไปเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงร้อยอ่ะแต่มันต้องบอกว่า100 กรัมในข้างกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก80 กว่าหรือ90บอกว่าไม่ต้องตัดหรอกเอาเป็นเหลี่ยมนะสบู่เอาเป็นเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลบเหลี่ยมเองเขาบอกไม่ต้องเลยเอาบล็อกเหลี่ยมงั้นสบู่เรานี่สวยงามอวบอิ่มหอมนุ่มเอานี้โฆษณาสบู่หน่อยนะเราไม่ใช่ธรรมดานะเราไม่ได้ใส่เราใส่น้ำมันมะพร้าวนะโคโคนัทออยล์เพราะฉะนั้นสบู่เราเนี่ยใครที่ฟอกเนี่ยเอาแค่ลูบน้ำนิดเดียวก็ฟองฟู่แล้วไม่ต้องไปแช่ในน้ำนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสบู่เหลวสบู่เราจะเป็นค่อนข้างอ่อนแต่ไม่ได้อ่อนมากถ้าคุณฟอกแล้วคุณเอาวางไว้ในที่แห้งๆไม่ได้ไปแช่ไอ้ในที่ใส่สบู่มีน้ำขังนะคุณจะได้สบู่เหลวตามไปโคโคนัทออยล์เนี่ยจริงๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคุณสมบัติมันดูแลผิวอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยนะทั้งดูแลตอนนี้เขาก็เอามาขายกันนะทำดูแลผมบ้างแต่บำรุงผิวเอามาใส่บำรุงหน้าเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพก็มีนะแต่เราเอามาใส่ในสบู่อ่ะนะจริงๆราคามันต้องแพงกว่านี้ไม่ต่ำก็ละ65 บาทอันนี้เรื่องจริงนะขายมาเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยเพิ่งมาขึ้นปีนี้59 บาทสบู่ซัมซันนะมีส่วนผสมผิวเหลืองหล่องช่องอร่องใจนี่ ถ้าท่านเห็นสบู่ก็รู้แล้วคัมมิ่นต้องมาแล้วล่ะงานเนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะแหมวันนี้ต้องขอพูดลีลาของพระอาจารย์หน่อย พระอาจารย์ที่สอนอภิธรรมนะท่านก็จะพูดเงี้ยถ้ารู้สึกถึงการอาบน้ำอย่างเป็นการอาบน้ำอย่างแท้ทรูว่ามันสะอาดหมดจดไปนาไปสวนไปตัดอ้อยมันคันไอ้เรื่องคันนี่จิบจิบขอบอกสบู่ซัมซันเรื่องคันจิบจิบนะบางคนบอกโอ้โหใช้แล้วคนที่ใช้เครื่องสำอางเนี่ยนะสมัยก่อนผู้หญิงที่แบบเขาจะต้องมีขั้นตอนต้องมีออยล้างก่อนครีนซิ่งเงี้ยนะโอ้จุ๋มเนี่ยทำงานจุดนี้มาตั้งแต่ครีมล้างหน้ากระปุกเป็น7-800ไปก็มีนะเอาครีมล้างก่อนแล้วค่อยเอาโซปสบู่ตามเงี้ยไม่ต้องเลยใครที่ใช้ครีมรองคลื่นหรืออะไรคุณเอาสบู่เรานะแล้วคุณวนวนแล้วคุณมาดูมันออกมาเนี่ยสีเป็นไออะไรอะครีมรองพื้นเนี่ยเกลี้ยงเกลาหมดจดแล้วไม่หน้าไม่กระด้างด้วยเพราะมันมีโคโคนัทออยล์โอเคไหมหูตอนนั้นนะมันมีไอตัวด้วงระบาดอะไอตัวด้วงมะพร้าวอะมันทำให้ราคาน้ำไม่ว่าจะเป็นกะทิหรือส่วนผสมอะไรกับมะพร้าวแพงแบบปู๊ดเลยนะพี่จุ๋มไอน้องก้อยสบู่ตอนนี้มันมะพร้าวราคาสูงมากเลยเพราะว่าไอตัวด้วงเนี่ยมันไประบาดแล้วมันกินมะพร้าวยอดตายเดโดกันหมดไม่มีเลยคือผลผลิตน้อยมากมันลามไงมันขึ้นมาแล้วด้วยนะจุ๋มก็ทนขายราคาเก่ามาแต่พอเจอวิกฤตน้ำมันเจอวิกฤตโลกทุกอย่างอันนี้ไม่ไหวแล้วนะในสูตรของเราในจริงๆอ่ะมันจะต้องแพงกว่านี้ด้วยเอาแค่นี้แหละให้ท่านผู้ชายท่านผู้ฟังได้ใช้กันว่าสบู่ซัมซันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองดูนะล้างเครื่องสบบางคนบอกเอาบางคนผมน้อยเนาะผู้ชายบางคนบอกสบู่คุณจุ๋มอะผมเอาฟอกผมด้วยแก้คันดีชะงักนักแลเอาอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็มีแชมพูขายนะแชมพูหอมเนนแชมพูอัญชันพร้อมครีมนวดก็มีนะมีจริงๆจะเลิกขายแล้วหนักไม่ไหวแล้วขายถูกฟังเสียงสินะบางทีไปส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเนาะแชมพูเราเนี่ย
มะกรูดนี่คือมะกรูดจริงๆเลยนะโอท็อประดับ5-6 ดาวนะคนที่เป็นไปรับรางวัลเนี่ยเขาบอกช่วยใส่รองเท้าได้ไหมนะรับจากพระองค์โสมนะตอนนั้นเนี่ยใส่รองเท้าไม่เป็นถ้าจุ๋มพูดชื่อเนี่ยคนอ่างทองรู้จักอ่ะแกเป็นแบบสุดยอดน่ะคุณป้านะแกผลิตให้จุ๋มนะท่านผู้ฟังคือสมุนไพรล้วนๆไม่ได้มีแต่งกลิ่นแบบใส่กลิ่นมะกรูดอ่ะเอาแค่นี้แหละบางทีเราไปส่งตามร้านเนี่ยโอ้โหสบู่มะกรูดไอ้เลยนะแชมพูมะกรูดใสนิ่งเดี๋ยวนี้เขาแต่งกลิ่นกันได้หมดนะถ้าเป็นธรรมชาติแท้ทูเนี่ยมันมีตะกอนตกนะตะกอนตกนะบางทีเขาบอกใส่ขวดทึบไหมส่วนมากพวกแชมพูสมุนไพรเขาจะใส่ขวดทึบเพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวคนอะไรอ่ะมันมีตะกอนแต่นั่นน่ะของแท้ เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติไงโอเคนะเคลียร์นะไม่อยากพูดกลัวคนสั่งแชมพูกับโลชั่นหนักกลัวคนสั่งจริงๆนะไอ้แกอยากขายไปเนี่ยโลชั่นสอไม่ครบทุกอย่างยาสีฟันเราเนี่ยอย่าไปใช้เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนิดเดียวนะนิดเดียวนะอ่านข้างกล่องด้วยเขามีบอกอยู่โอเคนะจิ๋วแต่แจ๋วเมื่อวันก่อนคุณกุหลาบมาที่บ้านนะคือจุ๋มว่าขึ้นนอนตั้งแต่2 โมงแล้วล่ะปิดบ้านแล้วก็น้องเขารู้ที่รับเปิดกุญแจรอเอี้ยงไม่ไหวแล้วน้องสาวมา3 โมงหน่อยๆจุ๋มขึ้นเหล่าเต็งตั้งแต่2 โมงหน่อยๆแล้วหลับคือถ้าอยากจะมาเจอจุ๋มนะต้องมาประมาณสัก6:30ใส่บาตรเสร็จเจอแน่นะถ้ามาก้ำกึ่งอย่างเงี้ยไม่เจอนอนนะนอนตื่นตั้งแต่3:00อ่ะมันต้องแอบงีบหน่อยนะแต่วันเรียนนี่อดทนมากนะความที่อยากรู้สัจธรรมเนี่ยโหไปนั่งเรียนนี่ตาจะหลับให้ได้ใช่ไหมนะคุณกุหลาบมาซื้ออะไรนะโบฮิมะใช่ไหมโบฮิมะหมดแล้วนะเดี๋ยวต้องสั่งมาใหม่แล้วกระปุก60 กรัมนะ850 บาทนะมาดวงตา1 กระปุกจริงๆต้องกินนะนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราทุกตัวไม่มีอันตรายต่อไตและตับและอะไรเลยเป็นเกลือแร่วิตามินไอ้ที่คุณเป็นกันน่ะเพราะพฤติกรรมที่คุณใช้ชีวิตมันนานมากนะจะบอกว่าให้ดูจุ๋มเป็นต้นแบบเนี่ยนะอย่าไปพูดเยอะโดนฝนขนาดนั้นเนี่ยหัวยัง

คือผู้หญิงมีปัญหาเรื่องฉี่กระปิบกระป่อยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งดูแลผิวด้วยนะคะหรือเด็กๆลูกหลานที่เป็นวัยรุ่นปวดท้องเวลาเป็นรอบเดือนเนี้ยนะบางทีเป็นช็อกโกแลตซีสติดตามผนังมดลูกปวดเนี่ยมันออกไม่หมดมันออกไม่หมดเลือดมันออกไม่หมดตัวนี้ก็เป็นโดยตรงเนาะผู้หญิงดูแลภายในแล้วก็ภายนอกนะดีท็อกซ์สำหรับขับถ่ายล้างสารพิษบ้างดีท็อกซ์บ้างลำไส้อ่ะนะไม่อึ2-3 วันนี้เป็นโรคท้องผูกนะไม่ใช่ธาตุแข็งนะมีติดไว้ประจำครัวเรือนแซมสันพลัสดีท็อกซ์นะดวงตากระดูกอ่อนบำรุงสมองชาสมุนไพรเมื่อวันก่อนมีคนสั่งชา1 ชุดนี่เชื่อเถอะเลือกแล้วถังเช่าเชื่อเถอะคัดมาให้แล้วโอเคนะเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวฟังอีกเพลงหนึ่งขอบคุณมากค่ะวุ้ยทักกันมาเต็มเลยสวัสดีทุกท่านในไลน์นะบางทีไม่ได้ทักอย่าว่ากันนะไม่ได้ทักกันนานๆก็ไม่ลืมนะยังคิดถึงโยนะขอบพระคุณมากมายขอท่านผู้ฟังมีความสุขนะอยากใช้จุ๋มโทรหาจุ๋ม0818235281พี่เดโกมาแล้วพี่เดโกฉันจะไปรอเธออยู่บนช้างเผือกทางช้างเผือก

0: ันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได
1: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805577
8: 7
6: ข้าข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
12: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและ
15: เพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
16: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืช ใบเหลืองใบเหี่ยวใบส่งต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
17: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
18: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
19: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
20: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
19: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
20: ข้าว89
19: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
21: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
22: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
23: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
19: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
21: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
22: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
23: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
19: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
21: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
22: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
21: กระสอบสีเขียว
23: ของมารวยทีวี
19: ใช่จริงจริง
20: นะขอบคุณนะแม
24: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691

0: โอแท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง

0: หะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะพาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะพาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครบทุกคลื่นครบทุกสถานีเนาะเมื่อวานนี้ตำรวจภูธรภาค9เจอฝนเข้าไปเดี้ยงไฟไม่มามาไม่เต็มที่ไฟตกมาเปิดรับลิงลุงช้างเกือบหมดเวลาซะแล้วแต่ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เมื่อคืนนี้รับรายการลุงช้างไป3ชั่วโมงรวดข่าวคนคู่นะฝนฟ้าตกลงมาได้แม่ปุ๋ยก็มาดีจังเลยนะจากหนองแคสระบุรีครับเอาไม่ถึงตันจะมาเอาเองเชิญจ้าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะจะมาวันไหนต้องบอกจะได้เอามาลงไว้ที่บ้านพี่บิดาให้ครบเลยนะครับยังไงก็จะมาล่วงหน้าก็บอกแล้วกันเนาะนะ15กระสอบไม่มีของแถมด้วยนะเอาอีก5กระสอบจะเอาไปส่งถึงบ้านไม่เอาและอายุก็ไม่ใช่น้อยจะแบกเองเขาบอกว่าแม่15กระสอบเดี๋ยวผมขอเพิ่ม1,000ได้ไหมขอค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าเด็กแบกเลี้ยงให้เรียบร้อยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมาเอาเองไอ้ลักษณะเนี้ยพวกอยากออกจากบ้านน่ะลักษณะอยากออกจากบ้านน่ะเมียไม่ให้ออกบ้านไม่รู้จะอ้างข้อหาข้ออะไรบอกเดี๋ยวผมไปเอาเองแล้วกันนะอะไรจะขนาดนั้นน่ะกระสอบหนึ่ง50กิโลนะไม่ใช่เบาๆนะแล้วไม่มีดินเลยคุณผู้ฟังมันอ้วนนักนะครับให้เราไปส่งเถอะอยากรู้จักบ้านเอ้าไม่เป็นไรมาเลยแต่ก่อนจะมาเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าต้องบอกล่วงหน้าเผื่อมันไม่มีไงผมก็ไม่รู้อะว่าในโกดังมันเหลือเท่าไหร่ต้องเช็คกับคุณบิดาก่อนแล้วก็เอามาลงเนาะไม่เป็นไรก็แล้วสุดแท้แต่วาสนาจะแบกเองก็ไม่ว่าอะไรอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว1,000เนี่ยเติมน้ำมันไปกลับก็หมดแล้วแบกเองอีกหาเรื่องจะออกจากบ้านไหมเดี๋ยวตีตายพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น4:30มาเคาะประตูหน้าบ้านกองกองกองกองขอเพลงหน่อย4:45มาอีกรอบหนึ่งไอ้ที่บ้านพี่มนิษฐ์ไม่มีนาฬิกาละมั้งตื่นมาฉี่โทรหาลุงช้างเลยขอเพลงขอบคุณพี่สมคิดนะพี่สมคิดสุพรรณเนี่ยบ้านอยู่สุพรรณบุรีก่อนเข้ารายการสักครึ่งชั่วโมงแสดงว่าพี่สมคิดเนี่ยฟังคลื่นจอสอ1กรุงเทพเพราะคลื่นจอสอ1กรุงเทพเนี่ยมันจะดังตั้งแต่ออกอากาศตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5บอกแม่มันเจ็บใจมันถ่ายไม่ออกส่งไซเลียมจอยมาให้2กระปุกสิผมก็เลยแถมให้กระปุก1เป็นอย่างนั้นเนาะอ่ะว่ากันไปก่อนจะพูดจะคุยกันเดี๋ยวพอให้พ่อทูลดวงใจขอร้องเพลงให้ฟังซะก่อนมันเป็นข้อตกลงกันนะฮะตั้งแต่สมัยพระจันเทียมพระจันเทียมนี่ยังอยู่นะแต่ว่าไม่สบายตกต้นไม้มาแล้วก็เดี้ยงมาน่าจะประมาณ2ปีละปี2ปีได้ละ2ปีแล้วพระจันเทียมเนาะแล้วลูกหลานก็ไม่มีนะเป็นโสดดูแลแม่แม่ต้องกลับมาดูแลแกแล้วตอนเนี้ยคิดถึงนะพระจันเทียมแต่ตกลงกับผมไว้ว่าพี่ช้างเพลงแรกต้องเป็นพระทูลทองใจนะถ้าไปถูกใจน้องทองหล่อถูกใจพี่สมพรปากกาตาถูกใจลุงลิ้มคอวางบางปลาม้าก็ถูกใจร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับวันนี้ให้ฟังในฝัน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตดูแลไตด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะจ๊ะเออพี่พันธ์ลืมถามไปว่าดื่มโกโก้หรือยังแม่โกโก้โกโก้นะครับใครที่ชอบกินข้าวกินอะไรก่อนนอนเนี่ยนะลูกช้างก็แนะนำเลยว่างดเถอะโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปพวกนี้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรอันตรายต่อไตอ่ะนะหิวมากทนไม่ไหวจริงๆอ่ะนี่โกโก้ลูกช้างนี่ชงให้ร้อนอิ่มหลับดีครับไม่ต้องห่วงเนาะใครที่รับประทานโกโก้ไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปฟังอีแก้วปิ้งไก่ครับพี่มนิษฐ์ขันทับน้ำขอมาจากบางปะหันพระนครศรีอยุธยาจ้ะ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: แม่เดี๋ยวนี้เนาะคนจ้องจะจับพระกันอยู่นั่นแหละและพระก็ไม่โอ้โหไม่ยอมลดลาวาศอกเลยเมื่อวานนี้ครับนายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นำกำลังไปทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบภายในวัดแห่งหนึ่งตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิชาวบ้านเขาร้องเรียนนะมีพระมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจพระ10 รูปมาเอามาตรวจปัสสาวะหน่อยญาติโยมนี่ตกตะลึงพึงเพิดกันเลยเพราะว่าไปเจอสารเสพติดในพระ2 รูปคือเจ้าวาดนะแล้วก็หลวงตาพระลูกวัดเบื้องต้นก็นำพระทั้ง2 รูปเนี่ยไปทำพิธีสึกก่อนอันนี้ไม่ได้ประราชิกนะเพราะคนจะประราชิกได้คือ1เสพสังวาสเสพเมถุนนี่นะฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่ามนุษย์อวดตลิขโมยทรัพย์สินเป็นขี้ขโมยเขาอ่ะถึงจะประราชิกอันนี้ไม่ถึงก็ประราชิกแต่ไปรักษาซะแล้วก็มาบวชใหม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่จับศึกถูกจับศึกเป็นเจ้าวาดนะครับเสพยาบ้าในวัดอย่างนี้ชาวบ้านนี่โอ้โหหมดศรัทธาเลยเห็นตำรวจมาเอ๊ะมาทำไมกันฮะคุณตำรวจขามาทำอะไรกันพบสารเสพติดทั้งพระลูกวัดและเจ้าวาดยอมรับก็รู้สึกตกใจเพราะที่ผ่านมาเจ้าวาดเป็นที่รู้จักในฐานะคนดีและก็นักปฏิบัติแต่ตอนนี้ทำให้รู้สึกหมดศรัทธาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลักษณะนี้กับตัวเจ้าวาดเองใช่ไหมนะครับหลวงพ่อเนี่ยโดนจับฉี่สีม่วงหลวงตาก็มายุ่งกับเขาด้วยศึกหมดจากนี้ไปก็ทางใครทางมันนะโยมเป็นเงินใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้นะอย่าลืมดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้2 เม็ดรู้สึกว่าดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นโทรมาบอกกันว่าไม่ได้เรื่องเลยดีจังเลยไม่โทรมาบอกให้ลุงช้างรู้หน่อยแต่โกโก้เนี่ยอร่อยแน่นอพี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงนะครับสตูลเมื่อวานนี้พี่สาวจากมะนังไม่ได้ฟังกันนะเพลงขอมาใหม่ได้นะขอบคุณป้าตายด้วยครับป้าตายสั่งซื้อสินค้าไป

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หัวอกจราจรครับพี่สาจากท้ายตลาดลพบุรีส่งมอบให้แฟนเพลงทั่วประเทศไทยจ้าโดยสมุนไพรไทย

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมเนี่ยเนาะก็ต้องไทยแคลพลัสแหละเนาะไทยแคลพลัสไทยแคลพลัสที่ท่านรู้จักกันแล้วนะ2กระปุก500บาทนี่นะทานในเดือนหนึ่งเลยกินวันละครั้งพอจากกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ไปปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงตรวจคนดำเนินการสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่สภ.เชียงใหม่นะแล้วก็สภ.ช้างเผือกจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางหลายรายการที่เป็นเรื่องเป็นราวกันไปเนี่ยท่านมท.ของเราขนาดนะคุณพลพีเนี่ยเห็นโทรศัพท์ดังกลิ้งกลิ้งโทรศัพท์ของกาดมาของใครอ่ะของสท.ก้องพี่ก้องอ่ะคุยกันนะก้องอ่ะแม่เป็นสท.เนาะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่ไม่รู้เทศบาลไหนนะแต่ทางเชียงใหม่ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่สมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ได้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่รู้ว่าเทศบาลที่ไหนไม่รู้แหละก็ปรากฏว่าล่าสุดครับผู้การเชียงใหม่ครับสั่งเด้งภูมิกับเลยภูมิกับสภ.ช้างเผือกอ้าวย้ายคนเดียวเหรอลูกพี่ผู้การต้องเชียงใหม่ด้วยสิสภ.เมืองด้วยต้องเด้ง5เสือเลยนะครับแล้วผู้การก็พิจารณาตัวเองด้วยนะดูแลลูกน้องไม่หมดเด้งกันเป็นแถวบ่มันดูกันไม่ทั่วไม่ถึงแต่ว่างานนี้น่าจะมีสวยแน่นอนไม่งั้นเปิดไม่ได้24ชั่วโมงหรอกคุณผู้ฟังทั้งวันทั้งคืนไม่มีการปิดมันรอดหูรอดตาตำรวจไปได้ไงไม่เข้าใจไปฟังต่อเลยครับชื่อเพลงกลุ้มใจนาทีนพพรพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามา

แม่พี่ก็กระสรรหาเพลงมาให้เราได้ฟังกันนะนาทีนพรเนี่ยร้องเพลงอยู่วงจุฬารัตน์รุ่นสวงสันติเขานั่นแหละหลายเพลงที่สวงสันติแต่งให้ร้องแต่สวงสันตินี่ใช้นามปากกาใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในเวลาแต่งเพลงเวลาร้องใช้ชื่อสวงสันติแต่เวลาเขียนเพลงชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยจำนงเป็นสุขเพื่อนกันป่าแดนชัยสนธยาเขาเป็นเพื่อนกันป่าแดนชัยก็จัด

าบอกไม่มีคนฟังผมก็ไม่รู้ว่าเขาพิจารณาจากอะไรแต่ในภาคกลางเนี่ยเอาเถอะนะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็ฟัง AM ไม่ว่าจะเป็นวสป711 612หรือจะเป็นคลื่น1197 855ปราจีนบุรีเนี่ย657จอสอ1วิทยุในกรุงเทพนี่ AM ก็เยอะนะคุณผู้ฟังให้การติดตามกันเยอะมากผมถึงบอกว่า AM เนี่ยผิดตัวยากตราบใดที่คนไทยยังกินหมากอยู่คือเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายขวัญใจปู่ย่าตายายวันนี้ครับใครที่ไม่มีวิทยุฟังแล้วก็จะพังไม่พังแหล่มาแล้วครับเมื่อวานนี้ทีมงานเขาเอามาให้20เครื่องเริ่มส่งให้วันนี้เลยครับวิทยุ AM FM ของธานินถามว่าผมขายแพงไปไหมแพงครับเพราะว่าผมซื้อมา490บาทซื้อมา490บาทขอค่าส่ง50บาทนะ10บาทนี่ถือว่าอ่ะขอกำไร10บาทแล้วกันก็เป็น500ค่าส่ง50บาทเป็น550บาทแล้วให้น้องๆเขาค่ากล่องค่ากระดาษค่าแรงเขาอะนะ50บาทก็เป็น600บาทแต่ถ้าคุณผู้ฟังซื้ออะไรก็ได้ในรายการลุงช้างเนี่ยสักอย่างหนึ่งอะนะก็คิดเท่าทุนไหม500บาทนะจะซื้อ500บาทก็สนับสนุนสินค้าในรายการเราหน่อยเนาะไม่ว่ากันนะ AM FM ของธานินเนี่ยเครื่องใหญ่นะใช้ถ่าน3ก้อนแต่ไม่มีสายไฟเสียบชาร์จนะเสียบมันพังไวอะหลายคนบอกโอ้พังไวซื้อฐานใจดีกว่า3ก้อนสบายใจเวลาหมดแล้วครับส่งท้ายกับรักฉันแล้วรักใครไม่ได้สาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่ขอมาครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี

0: 28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมร
6: ู
7: ้สึกว่าตัวคนแก่
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางเข้าร่วมการประชุม UNGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
12: จุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เติม

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจ3ประเทศเริ่มจากวันนี้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นประธานประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นจากนั้นพรุ่งนี้จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีภารกิจสำคัญคือการขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรวมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือทวิภาคีกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆในห้วงของการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้และนายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับภาคเอกชนชั้นนำระดับโลกของสหรัฐอาทิ Bank of America ผู้บริหาร Google และการกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีคือการร่วมรั้นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและจะมีการพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนอย่างเช่น UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic บริษัท Rolls-Royce เป็นต้นและเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: 20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติติดตามรายงานจากคุณชนกาเหลี่ยมทองครับ
4: วันเยาวชนแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2528ให้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติวันเยาวชนแห่งชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเยาวชนเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการนำความเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพทั้งสติปัญญาคุณธรรมและการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้พลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความสามารถและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขของสังคมโลกโดยรวมและประการสำคัญในวันนี้เราทุกคนจะได้หวนรำลึกถึงเยาวชนลูกหลานที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆจุดเล็กๆที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพให้เป็นสังคมไทยและเป็นประเทศไทยที่มีคุณภาพต่อไปชนากาเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขณะที่เช้านี้กรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่ 12

0: จอทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ ลพบุรี
1: เสนอรายการข่าวรับอรุณ
0: สนับสนุนโดยสมุนไพรนราชนิดแคปซูลกาแฟนรา BGM Soft Gel บำรุงสายตาและลิ้นจิมินเอ็กซ์ตร้าสำหรับปัญหาข้อเข่าสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
2: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์085
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: แหล่งน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย ด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:20 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจตล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะอีลูกคลุกคลักอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดต้นรายการให้วุ่นวายไปหมดนะเผลอไม่ได้เลยเนาะประมาณนี้แหละมันก็มีผิดพลาดได้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคือแบบจัดสดแล้วก็เป็นแบบเนี้ยอีลูกคลุกคลักแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะมันก็มีบ้างนะคะก็ต่างคนต่างทำงานไม่มีเวลาคุยกันส่งงานก็ไม่มีส่งอะไรให้กันสมุดบันทึกก็ไม่บันทึกเคยบันทึกก็เลิกทำประมาณนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรต่อเนื่องไงคุณผู้ฟังขาคนนึงเข้าคนนึงออกคนนึงมาคนนึงไม่อยู่คนนึงอยู่บ้านคนนึงอยู่สถานีมันก็ยุ่งไปหมดแต่ทุกอย่างก็เคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเช็คถ้าวันนี้ปุ้มไม่ตื่นมาจัดหรือปุ้มปล่อยเปิดเพลงสลับสปอตวุ่นวายไปอีกคราวนี้ยุ่งไปหมดประมาณนี้เลยแต่ทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นปัญหาถ้าตั้งใจประมาณนี้แหละมาฟังข่าวกับปุ้มดีกว่ามาสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ47จังหวัดที่ฝนถล่มหนักแล้วก็น้ำท่วมด้วยค่ะวันนี้20กันยายนค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวานนี้มวกเหล็กสระบุรี ขออภัยค่ะน้ำป่ามาพรวดเดียว30นาทีหนีกันแทบไม่ทันมวกเหล็กเสียหายไปโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลมวกเหล็กหลายหลังคาเรือนแล้วก็ลมสักเพชรบูรณ์ลมเก่าน้ำป่ามาพรวดเดียวหายไปพอไปปุ๊บเหลือทิ้งซากเอาไว้ให้ลำบากล้างกันอีกเนี่ยแล้วน้ำแม่น้ำป่าสักตอนนี้ก็ล้นตลิ่งแล้วนะคะระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งล้นเข้าท่วมบ้านเมืองบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ลมสักลมเก่าเพชรบูรณ์น้ำเยอะมากขณะที่วันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ70จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนตกภาคกลางมีฝนร้อยละ80ค่ะวันนี้นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ค่ะ นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดมีฝนแน่ๆภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ80ค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศนี่เดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะวันนี้วันอาทิตย์บอกว่าภาคกลางมีฝนร้อยละ80ใช่ป่ะบ้านภูมินี้มีข้อมูลบอกว่าบ่ายนี้มีฝนตกเล็กน้อยบ่าย 2:30 น.ถึง 5:00 น.เย็นอันนี้พื้นที่บ้านภูมินะสภาพอากาศปัจจุบันเดี๋ยวนี้แบบเหนือชั้นนะคุณผู้ฟังกดดูได้ผ่าน Google วันนี้สภาพอากาศบ้านปุ้มกลางวันไม่มีฝนอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเดี๋ยวนี้เขามีเป็นพื้นที่จังหวัดนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีดูได้เป็นพื้นที่นะคะมีโอกาสแนวโน้มจะเกิดพายุในหลายชั่วโมงถัดไปจะมีฝนตกหนักมากฟ้าแลบผีถี่พร้อมพายุมีลมกระโชกมีโอกาสฝนตก 46% อันนี้สภาพอากาศปัจจุบันคาดว่าจะมีฝนในช่วงบ่าย 2:30 14:30 ถึง 17:00 ทันสมัยมากคุณผู้ฟังขาด้วยสัญญาณดาวเทียมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ระบบ AI ไปดูเรื่องราวข่าวอื่นๆกันค่ะเปิดฉากแล้วค่ะเอเชียนเกมส์นะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพค่ะเมื่อวานนี้เปิดอย่างเป็นทางการไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่งนำทัพนักกีฬาไทยในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรีเนี่ยค่ะก็บอกว่าชุดพิธีการของนักกีฬาไทยปีนี้นี่แบบสากลมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าทั้งประเภททีมและบุคคลก็ทรงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการส่งกำลังใจไปเชียร์นักกีฬาไทยกันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินหน้าเอาผิดคนที่ขับรถเร็วเกือบจะชนพ่องาทองกับต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกค่ะมีกรณีผู้ขับรถยนต์ส่วนบุคคลขับด้วยความเร็วแล้วก็ประมาทหวาดเสียวเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ช้างลูกช้างเนี่ยเกิดความตื่นตกใจแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุล่าสุดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เร่งสืบสวนจนทราบข้อมูลยานพาหนะและออกหนังสือเรียกตัวผู้ขับขี่รายดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของอุทยานแห่งชาติค่ะเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถให้ห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและก่อให้เกิดอันตราย สำหรับขั้นตอนของการดำเนินงานต่อไปนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจราดตระเวนประจำจุดเสี่ยงตลอดจนเส้นทางท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช1362ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยเขาก็ให้เว้นระยะนะคะก็แต่เขาเดินอยู่ข้างหน้าก็รอเขาก่อนให้เขาไปก่อนดุยๆเข้าไปในระยะใกล้ๆมันจะเกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์นั่นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยแบนแตดได้เลยนะบอกให้แบนแตดแต่แน่นอนนะคะลองได้เหยียบแล้วก็ยุ่งแหละมีกฎมีระเบียบให้ปฏิบัติก็กรุณาทำตามเถอะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนใดก็ตามจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยค่ะญาติโยมแทบตกเก้าอี้นายอำเภอบุกวัดจับร้านตรวจฉี่เจอม่วง2รายรายหนึ่งเป็นหลวงตาลูกวัดหลวงตานะจ๊ะส่วนอีกรายหนึ่งหลวงพ่อเจ้าวาดเลยเมื่อวานนี้นายรณพพบุตรสยาตรัสนายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นำกำลังฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจศรีขอรภูมิกำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งตำบลช่างปี่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าพระมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจฉี่ไป10รูปปรากฏว่า2รูปฉี่ม่วงค่ะศึกสิจ้าไว้ทำไมเจ้าวาดเลยแล้วก็พระลูกวัดที่เป็นหลงตาน่ะชราซะขนาดนั้นส่งเข้าบำบัดที่โรงพยาบาลศรีขอรภูมิหลังจากที่ชาวบ้านรู้ข่าวว่าเจ้าวาดถูกจับศึกเพราะเสพยาบ้าบรรยากาศในวัดเงียบเหงาเลยชาวบ้านก็ตกใจตอนแรกเห็นเจ้าหน้าที่มาที่วัดก็ไม่รู้ว่าทำมาทำไมแต่พอรู้ว่ามาตรวจปัสสาวะพระแล้วก็พบสารเสพติดทั้งพระลูกวัดและเจ้าวาดชาวบ้านบอกตกใจที่ผ่านมาก็เห็นเป็นพระดีพระนักปฏิบัติตอนนี้รู้สึกหมดศรัทธาแล้วไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าวาดซะเองอ่ะชาวบ้านคนนึงบอกว่ามาดูอีกทีว่าหลวงพ่อฉี่ม่วงแถมหลวงตาก็ฉี่ม่วงไปอีกแหมอยากจะฝากถึงหลวงพ่อกับหลวงตาเลยว่าอันนี้ชาวบ้านเขาฝากมานะไม่ใช่ปุ้มฝากนะขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะอย่าได้พบเจอคนรวยๆเลยเอาชาวบ้านบอกแบบเนี้ยอย่าพบอย่าเจอคนรวยๆเลยให้แคล้วคลาดปลอดภัยรู้สึกเป็นคำอวยพรที่แบบสยองสยองยังไงก็ไม่รู้เนาะก็น่าหรอกชาวบ้านเขาก็เสื่อมศรัทธาไม่เสพยาก็เสพเมถุนกิจนิมนต์ไม่เคยเลยกิจของสงฆ์ก็ไม่ปฏิบัติยักยอกเงินวัดอย่างเดียวเราก็เห็นมาแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเป็นที่ตัวบุคคลบาปกรรมมีจริงอ่ะเป็นมารก็พ้นจากศาสนาไปก็เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะประมาณนี้แหละส่วนอันนี้ก็ฝนถล่ม3วันติดน้ำป่าไหลหลากจมมิดเลยข้าวในนาใกล้จะเกี่ยวอยู่แล้วพันกว่าไร่3หมู่บ้านชาวนาบอกโอ้ไม่ไหวแบบนี้สิ้นเนื้อประดาตัวกันพอดีปีหนึ่งจะได้ทำนาก็แค่ครั้ง2ครั้งโดนน้ำเข้าไปพายุพัดกระหน่ำต่อเนื่อง3วันติดส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีมวลน้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวชาวนา3หมู่บ้านหมู่3หมู่6หมู่10ตำบลทุ่งสาลีอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านต้องเผชิญวิกฤตอุทกภัยน้ำหลากเข้าท่วมนาในระยะที่กำลังออกรวงถ้าฝนยังตกต่อเนื่องอยู่อีกข้าวในนาคงเสียหายหมดสิ้นภายในไม่ถึง1สัปดาห์แน่นอนพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่า 1,000 ไร่ข้าวส่วนใหญ่ในช่วงออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยวบางแปลงน้ำท่วมจนต้นข้าวมิดไปแล้วค่ะ ขออภัยค่ะส่วนอีกหลายแปลงกำลังเผชิญปัญหาน้ำหลากแล้วน้ำก็เพิ่มระดับจนมิดต้นข้าวไปแล้วอีก15วันข้าวก็จะแก่เต็มที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วถ้าฝนยังไม่หยุดตกระดับน้ำอาจท่วมสูงจนมิดรวงข้าว1สัปดาห์เสียหายแน่ๆตอนนี้เกษตรกรทำได้เพียงแค่เก็บวัชพืชและเศษซากที่ลอยมากับกระแสน้ำออกจากแปลงนาเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัชพืชไหลทับต้นข้าวจนจมน้ำและเสียหายเพิ่มน้ำทั้งนั้นสูบไปทางไหนก็ไม่ได้มีแต่น้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ฝนตกมา3วันก็ไม่มีวิธีการใดๆที่จะผันน้ำออกไปทางไหนได้เลยชาวบ้านก็รับชะตากรรมไม่มีผู้ใดช่วยได้ก็ขอให้มีทางระบายในเร็ววันคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะใครอยู่ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มไว้นะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: มาฉีดพวกถั่วพวกกระเทียบปลาโกคั่วเหนียวกับอะไรนะวีซ่า2
5: วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียว
4: ใช่ฉีดมะนาวฉีดมะละกอฉีดมะเขือฉีดกระเทียบถั่ว
5: แล้วเป็นไง
4: อะไรอย่าง
5: แล้วเป็นดี
4: อ่ะดีค่ะ
5: ดีนี่แหละค่ะมันดกกว่าเดิม
4: มันดกเก็บทุกวันจริง
5: ดกเพี้ยนอนแมลงนะคะ
4: ไม่มีหรอกมันมีหอยอะไรได้น้อยชอบกินไอ้กระเจี๊ยบมีไม่เยอะหรอกมันกินกระเจี๊ยบอย่างเดียวลูก
5: อย่างอื่นไม่มีโรคหนอนแมลงอะไรมากวน
4: ไม่มีเลย
5: กระเจี๊ยบดกไหมคะ
4: ดกเนี่ยเก็บทุกวันมะนาวก็ติดดิจังเลยแต่มะนาวเรายังไม่ได้เก็บนะวัวก็เก็บวัวก็ได้ดีอ่ะเหลือกินเลยล่ะเหลือกินได้ขายด้วย
5: ส่วนฝักยาวเหรอคะ
4: ทั้งฝักยาวทั้งบวบเนี่ยเหลือกินกล้าสั่งสักหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: วันนี้สั่ง1ชุด950ไม่มีค่าส่งฟรีเพราะว่าโทรติดหน้า
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุด การกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ํา20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะต่อไปนี้นะถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ท่อดังเนี่ยอย่าเผลอพลั้งปากไปด่าเขาเชียวมีข่าวนี้เป็นตัวอย่างมันเก่งเหลือเกินนครศรีธรรมราชค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งมาเมื่อวานนี้11โมงมีคนถูกยิงมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตชื่อนายทศพลอายุ37ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองใช้กระสุนลูกปลายสภาพพรุนทั้งร่างเลยค่ะสอบถามทราบว่าเมื่อช่วงดึกเมื่อวานนี้กลุ่มแว้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปมาบนถนนสายนาพรุเบญจมะตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองแถวบ้านนายทศพลเสียงท่อกระหึ่มดังสนั่นถนนสร้างความรำคาญกับชาวบ้านมากเลยนายทศพลทนไม่ไหวออกไปยืนริมถนนแล้วก็ตวาดใส่กลุ่มเด็กแว้นที่ซิ่งไปซิ่งมาแทนที่จะสำนึกกลับไม่พอใจหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มเด็กแว้นวกรถกลับมาและใช้ปืนลูกซองยิงใส่ร่างในทศพลล้มฟุบจมกองเลือดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พากันหลบหนีค่ะชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสุดท้ายในทศพลเสียชีวิตคุณผู้ฟังสาเหตุนะมาจากกลุ่มเด็กแว้นที่เป็นวัยรุ่นมารวมกันแต่งรถมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งอยู่บนถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาช้านานนายทศพลก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพอดุเข้าก็มาโดนยิงเสียชีวิตเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้ไม่มีกฎหมายแล้วมั้งกฎจราจรก็ไม่มีกฎหมายก็ไม่กลัวเอาลูกเต้าเหล่าใครเก่งกาจสามารถนักพอโดนจับได้เป็นไงหัวโคตรผมขอโทษผมเสียใจมึงเก่งแท้พกพาอาวุธมามีกระสุนลูกปลายขนาดนี้ปืนผ่าหน้าไม้ก็หาง่ายเสลือเกินสั่งซื้อออนไลน์เป็นขนมเป็นของใช้ในบ้านได้เลยอะ เนี่ยค่ะนครศรีธรรมราชส่วนที่เชียงใหม่นะล่าสุดนี่ภูมิกับสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกเก้าอี้ติดสปริงเด้งไปแล้วเขาบอกว่าจับบ่อนนายกเล็กเชียงใหม่นี่ค่ะหลังจากที่ปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินหน้าลุยกันเองแล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบ่อนนายกเล็กแล้วก็นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ค้นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันแล้วก็เชื่อมโยงถึงนักการเมืองท้องถิ่นโดยอ้างว่าชื่อสอทอก้องนายอัศนีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่บอกว่าไม่ใช่สอทอนครเชียงใหม่แน่นอนไม่ได้สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่แน่แต่จะเป็นใครเกี่ยวกันยังไงก็ต้องตรวจสอบกันดูค่ะประมาณนี้ไม่เกี่ยวสอทอที่เชียงใหม่นี่โปร่งใสไม่เกี่ยวกับบ่อนแน่นอนมีเรื่องของไอ้บ้ากามมันน่าจะมีกฎหมายจับได้ตัดรับสารภาพตัดครึ่งเดียวเนาะไม่รับตัดทั้งหมดสารภาพตัดครึ่งหนึ่ง บ้ากามแบบนี้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายเป็นชายวัย45ปีฉุดคุณยายวัย67จะขืนใจในห้องครัวแต่ยายฮึดสู้หนีรอดมาได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจพื้นที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่คุณป้าดีกว่า67อย่าเพิ่งเป็นยายเลยเนาะคุณป้าวัย67เข้าแจ้งความชาวบ้านคนชราเด็กก็หวาดผวาปิดประตูบ้านเกรงว่ามันจะบุกมาอีกล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบุรีรัมย์และชาวบ้านระดมกำลังออกตามจับชายคนนี้ค่ะพยายามจะข่มขืนหญิงชราเจอตัวซ่อนอยู่ในป่าหญ้าห่างหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรซุกซ่อนอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาสอบปากคำปฏิเสธว่าไม่ได้ขืนใจถูกกลั่นแกล้งจะไปต่อสู้ในชั้นศาลเฮ้ยหัวหมอเนาะเขาคงจะไม่ชี้ส่งเดชหรอกมั้งสารภาพมาซะดีๆดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปโชคดีคุณป้าฮึดสู้รอดมาได้อย่างหวุดหวิดมีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนเสาต่อหม้อตู้คอนเทนเนอร์กระเด็นข้ามเลนไปชนซ้ำอ่ะแล้วคนขับนะเมาเหล้าด้วยคุณผู้ฟังเจอกัญชาในกระเป๋าด้วยแล้วขับมาได้ไงอ่ะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกขนตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วก็ไปชนเขากับเสาต่อหม้อทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หล่นลงมาขวางการจราจรค่ะรถติดเป็น10กิโลเมตรกู้ภัยต้องใช้ความพยายามในการแหวกเส้นทางเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ฟังลองคิดดูเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นท้ายมาเนี่ยเป็นรถบรรทุกที่มีหางยาวๆแล้วก็ไปเสียหลักชนเข้ากับต่อหม้อสะพานลอยเข้าอย่างจังตู้คอนเทนเนอร์อยู่ข้างหลังหลุดพุ่งตกข้ามเลนมาชนกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางมาถึงในช่วงแรกสอบถามคนขับรถทำไมถึงเสียหลักได้เมาค่ะดื่มมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะคนตรวจเจอกัญชาในกระเป๋าอีกโอ้บริษัทจ้างใครมาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันลงบันทึกหลักฐานที่เกิดเหตุแล้วก็เคลียร์ให้การจราจรกลับมาใช้งานได้สาเหตุต้องรอสอบปากคำวัดปริมาณแอลกอฮอล์ค่ะตรวจหาสารเสพติดด้วยส่วนเสาต่อหม้อของสะพานลอยเจ้าหน้าที่ต้องประสานแขวงทางหลวงเขตสมุทรปราการเข้าตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างแต่ว่าสะพานลอยเนี่ยยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะส่วนกล้องหน้าของผู้ใช้เส้นทางอีกคันหนึ่งเนี่ยขับตามหลังมาเห็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสายไปสายมาเป็นงูกินพื้นที่ระหว่างช่องทางเป็นระยะท่ามกลางรถคันอื่นที่สัญจรอยู่ข้างๆเขาก็หนาวและผู้รถคันที่ติดกล้องมาเนี่ยเห็นความผิดปกติก็บีบแตรส่งสัญญาณเตือนหลายครั้งรถบรรทุกก็ยังเคลื่อนต่อไปจนกระทั่งเสียหลักไปชนเอาต่อหม้อสะพานลอยอย่างแรงแล้วตู้คอนเทนเนอร์ก็กระเด็นข้ามแนวช่องกั้นไปชนกับรถบรรทุกอีกคันหนึ่งแล้วก็พลิกความขวางการจราจรอย่างนั้นภาพจากกล้องหน้าแสดงให้เห็นพฤติกรรมก่อนเกิดอุบัติเหตุส่วนสาเหตุจะหลับในหรือจะบกพร่องยังไงก็ต้องสอบสวนกันไปอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังไม่ไหวใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนแบบนี้มันอันตรายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็มีอุบัติเหตุที่จังหวัดแพร่รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักพลิกคว่ำทำให้ตู้คอนเทนเนอร์หลุดเนี่ยเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลุดข้ามไปชนรถยนต์ที่ขับสวนทางมามีผู้บาดเจ็บหลายรายบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์พื้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงพร้อมกู้ชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยค่ะพบตู้คอนเทนเนอร์หลุดออกจากรถบรรทุกทะเบียนเชียงรายพลิกตะแคงอยู่บนขอบปูนกั้นถนนช่วงทางลงโค้ง ป่าหญ้าข้างทางมี Honda CR-V สีขาวพังยับเยินมีผู้บาดเจ็บ4รายอาการสาหัสนำส่งโรงพยาบาล2รายเสียชีวิตทราบชื่อร้อยตำรวจโทนาทีพัฒน์อายุ70ปีและนายเดชาอายุ70ปีเป็นชาวจังหวัดน่านค่ะผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นนักฟุตบอลอาวุโสจากภาคเหนือค่ะจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านกำลังจะเดินทางไปแข่งขันที่จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้เวลา 8:00 นค่ะหลังเกิดเหตุเพื่อนร่วมทีมก็ขอยกเลิกการลงแข่งขันเนื่องจากสมาชิกในทีมเสียชีวิตส่งผลต่อขวัญกำลังใจสำหรับเพื่อนร่วมทีมคุณผู้ฟังดูเหอะคนขับรถบรรทุกระบุเดินทางมาจากนคร

0: วันนี้บ่ายโมงที่สุราษฎร์ธานีเรื่องมันเป็นแบบนี้นะบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้หน้าบ้านพบศพหญิงวัย72ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวธัญธรอายุ43ปีเป็นอดีตลูกสะใภ้บ้านอยู่อำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังก่อเหตุก็ขับรถโตโยต้าสีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนางสาวธัญธรใช้อาวุธปืนยิงนายวชิรวิทย์อายุ35ปีเป็นน้องชายของอดีตสามีได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณลานปาล์มแล้วก็มายิงอดีตแม่ผัวเสียชีวิตนี่แหละเจ้าหน้าที่ติดตามตัวค่ะเพราะว่าหลบหนีก็ไล่ล่าสกัดจับจนกระทั่ง16นาฬิกา30นาทีอ่ะ4โมงเย็นจับได้ค่ะอยู่พื้นที่อำเภอคีรีรัตน์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุนางสาวธัญธรบอกว่าเลิกกับสามีได้ไม่นานแต่มีปัญหาที่ยังเคลียร์กันไม่จบเกี่ยวกับทรัพย์สินและสวนทุเรียนมาเคลียร์กับน้องผัวคุยกันไม่รู้เรื่องอดีตสามีมาคุยกันไม่รู้เรื่องก็ยิงเลยค่ะแล้วก็ตามไปทวงเงินที่แม่ยายเจอแม่ยายพูดไม่รู้เรื่องยิงแม่ยายอีกคนนึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้กลางวันเราไม่เจอกันพบกันคืนนี้ตีสามทีเดียวเลยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025พบกันคืนนี้ตีสามค่ะขอบคุณมิสเตอร์เอที่ช่วยควบคุมเสียงขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าว
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มี

0: โรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงประมาณนั้น
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถม
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีเหตุดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วสั่งปอบพอเอ็กซเรย์จุดเสี่ยงทั่วจังหวัดน่านพร้อมสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน